0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely students. How are you today? I'm happy too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpina Sangchan. Now, all of you are taking the lesson, What Time Is It? Today, we're going to talk about the time. Could you please tell me what time is it now? What time is it?
3: เวลา.
0: Yeah, I'm going to tell you about the time. แต่ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วทราบไหมคะนักเรียนบอกเวลาเป็นภาษาไทยได้แน่นอนแล้วใครบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง raise your hand can you give me the time in English can you student on the LTV can you tell me if you want to be good at telling the time you have to focus on this lesson วันนี้ถ้าเรียนอยากจะสามารถนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการบอกเวลาไปใช้นักเรียนต้องตั้งใจฟังมากๆในคาบนี้เพราะคาบนี้นะคะจะสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยถ้านักเรียนตั้งใจฟังภายในคาบเดียวจะสามารถนำไปใช้นะคะการบอกเวลาได้ตลอดชีวิตของนักเรียนเลยนั่นเองดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะวันนี้มีถึง3ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างการบอกเวลาแบบอังกฤษและแบบอเมริกันได้นะคะแบบที่2ข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถพูดถามและตอบเกี่ยวกับเวลาและวิชาที่เรียนได้นะคะครูจะนําวิชาที่เราเรียนนะคะเมื่อครั้งก่อนเอามาเรียนรู้นะคะกับบทเรียนนี้นั่นเองข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนบอกเวลาได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนยังไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้แต่จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค everyone look at the clock pleaseเดี๋ยวเราดูที่เวลาก่อนนะคะแล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมว่า what time is it
2: 8
0: o'clock or you can make the full sentence it's 8 o'clock not o'clock but o'clock we stress this word เราจะเน้นที่คำว่า clock นะคะone more time it's 8 o'clock
2: O'clock.
0: Very good. Okay. ถ้าเกิดว่าเป็นเวลานะคะที่เข็มยาวอยู่ที่เลข12เราจะลงท้ายด้วย o'clock เสมอถูกต้องไหมเขาเรียกว่าอะไรคะนี่เข็มนาฬิกาใช่ไหมจะมีทั้งเข็มยาวและเข็มสั้นนักเรียนทราบไหมในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเข็มยาวบอกอะไรคะบอกนาทีเราจึงเรียกมันว่า minute hand แล้วเข็มสั้นบอกอะไรชั่วโมงเราจึงเรียกมันว่า hour hand นะคะโอเค let's take a look this one ในอีกในหนึ่งนะคะถ้านักเรียนไม่บอกเป็น o'clock นักเรียนสามารถเลือกใช้ it's 8 a.m. or 8 p.m. อย่างนี้ก็ได้นะคะ a.m. เราใช้ตอนไหน p.m. ใช้ตอนไหนทราบไหม
2: ท
0: ราบ a.m. ใช้ตอนไหนเอ่ยตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีใช่ไหมคะไปจนถึงกี่โมงเที่ยงวันถูกต้องแล้ว PM ล่ะคะเริ่มตอนไหนเที่ยงหนึ่งนาทีไปจนถึง
4: เที
0: ่
4: ยงค
0: ืนนะคะเป็นเวลาตอนกลางวันและตอนกลางคืนนักเรียนจะเลือกตอบเป็น o'clock หรือว่าจะตอบเป็น AM PM ก็ได้นะคะต่อไป let's take a look at the picture and tell me could you please tell me what time is it กลุ่มไหนตอบได้ you have to hit the bell you can hit the bell if you canWhat time is it? It's
2: 8:05.
0: If you can, hit the bell. Hit the bell, hit the bell. Okay, go six. What time is it? What time is it? It's ตอบเลยค่ะตอบได้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ What time is it? It's okay. It'sIt's คิดดีๆนะคะตอบว่าอะไรตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางตอบได้แล้วแน่นอนเลย
5: It's 8 o'clock 5 minutes
0: It's 8 o'clock

0: 5. Okay, everyone say together, it's 8 or 5.
1: It's 8 or 5.
0: It's 8:05. It's okay. นะคะนักเรียนก็สามารถบอกเวลาได้นะคะบอกเข็มชั่วโมงก่อนแล้วบอกนาทีใกล้เคียงคำตอบมากที่สุดเลยประมาณ 95% นะคะดีมากกลุ่ม 6 you got 1 point โอเคกลุ่มที่6ได้ไปแล้วนะคะ1คะแนนข้อต่อไป What time is it? I heard it from there. Can you? Okay. IfOkay, let's have group 6 again. What time is it? It's
2: 8:30.
0: Very good. It's 8:30. นะคะหรือว่า8โมงครึ่งนั่นเองนะคะ30. This one. It's what time is it? It's I show you already. What time is it?It's 8:45 นะคะถ้าเข็มยาวชี้ไปที่เลข9ปกติเราจะบอกว่า 8:45 ใช่ไหมคะเราก็สามารถพูดแบบง่ายๆเป็นแบบ American English ว่า It's 8:45 What about this one? What time is it? What time is it? Group 2
3: It's 8:15.
0: Is it correct or not? Yes, I think so. Very good. You got 1 point. Group 6 got 2 points, right? Group 2 got 1 point. What about group 1, group 3, group 4, and group 5? Okay. ในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะบอกเวลาเนี่ยสามารถบอกได้ถึง2แบบด้วยกันซึ่งนักเรียนเนี่ยได้บอกมาแล้วแบบ1นะคะแบบแรกคือแบบ American English คือการบอกแบบง่ายๆบอกเข็มเข็มชั่วโมงก่อนนะคะตามด้วยนาทีเหมือนเวลาที่เราพูดภาษาไทยเลยใช่ไหมคะแค่เราออกเสียงตัวเลขถูกก็สามารถบอกเวลาได้แล้วบอกแบบง่ายๆเลยกับอีกแบบหนึ่งที่วันนี้ที่ฉันอยากให้นักเรียนตั้งใจดูมากที่สุดนะคะก็คือแบบ British English นะคะมันจะมีความต่างตรงที่แบบ British English เราจะกล่าวนาทีก่อนแต่วิธีของมันจะเป็นแบบไหนวันนี้เราพร้อมที่จะเรียนหรือยังพร้อมไหมคะอย่างแรกนักเรียนควรที่จะทบทวนเรื่องของการนับตัวเลขก่อนนะคะให้มันชัวร์ๆนะคะการลงท้ายด้วย teen ลงท้ายด้วย t นะคะนักเรียนจะยังสับสนอยู่เช่น13 30 15 50นะคะคำที่ลงท้ายด้วย teen นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย13 14 15 16ใช่ไหมคะ17 18 19ที่เขาเรียกวัยรุ่นว่าวัยทีนเพราะว่าวัยรุ่นจะอยู่ในช่วงวัยนี้นะคะตั้งแต่13นะไปจนถึงประมาณ18ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตอนนี้ที่เชื่อ30แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะนักเรียนก็ลองทบทวนดูนะคะส่วนที่ลงท้ายด้วยตี้ก็จะเป็น10นั่นเองใช่ไหม20 what is 20 20 30 30 40 40 50 6070 80 90 very good okay if you're ready I will move to this one นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การอ่านนาทีนะคะแบบ British English นะคะว่าจะออกเสียงอย่างไรนักเรียนพร้อมไหมตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกนะคะในหัวใบงานได้นะคะที่คุณครูให้นะคะเพื่อเป็นการช็อตโน้ตไว้ให้เราจำได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกก่อนเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวนะคะชี้ที่เลข12เราออกเสียงมันว่ายังไงนะ What time is it everyone ทรงธรรม What time is it What time is it เวลาที่เข็มยาวชี้เลข12เราจะลงท้ายด้วยคำว่า o'clock that's right แล้วมองที่นาฬิกาตอนนี้ everyone What time is it What time is it it'sO'clock นะคะถ้าเป็นแบบไม่ว่าจะเป็น American English หรือ British English ถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข12เขาจะบอกเวลาเหมือนนะคะก็คือ it's two o'clock or p.m. or a.m. it's up to you it depends on the time daytime or nighttime we use a.m. for daytime we use p.m. for nighttime right okay can I move to the next one everyone say it together againI will ask you what time is it, and you have to say it's 2 o'clock. Do you understand?

0: 5นาที we can say 5 part followed by the hour hand this one what time is it 2:05 วิธีการตอบก็คือ it's 5 part 2นะคะมันจะหมายความว่าได้ผ่านบ่าย2หรือว่า2โมงตี2หรือบ่าย2ก็แล้วแต่ผ่านเลข2มาแล้วกี่นาที5นาที you can say it's 5 part 2 everyone together it's 5 part 2แปลว่ากี่โมงคะกี่โมงเอ่ยบ่ายสองหรือตีสองใช่ไหมคะกี่นาที5นาทีนะคะอันนี้คือวิธีการอ่านเนาะต่อไปข้อที่2เข็มยาวอยู่ที่เลข2 what time is it it's 10 part 2 very goodด้านนี้นะคะซีกนี้ยังใช้ part อยู่ต่อไปไปต่อเลยนะ it's 10 part 2 next one what's about this one เมื่อเข็มยาวชี้เลข3นักเรียนดอกจันไว้ได้เลยนะคะตรงนี้เราไม่ได้บอกว่า it's 15 part 2แต่มีอีกวลีหนึ่งที่เราใช้กันนะคะในการบอกเวลาคือคำว่าa quarter นะคะ a quarter ก็แปลว่า15นะคะจริงๆนักเรียนสามารถบอก it's 15 part ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเอาถูกต้องเลยตามหลักเลยนะคะแบบ British English เราจะบอกว่า it's a quarter part 2แบบนี้ลองเขียนดูเขียนเสร็จหรือยัง group 1เขียนเสร็จหรือยังคะถ้านักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้มันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นคาบนี้ต้องตั้งใจมากๆโอเคนะคะไปต่อเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้ก่อนได้ฮะ Okay everyone what time is it it's a quarter part 2 very good next one เข็มยาวไปแล้วนะคะเดินทางต่อไปอีก5นาทีนะคะไปที่เลข4เป็นกี่นาทีเอ่ยเลข4 20 part 2 it's 20 part 2นะคะแปลว่าผ่านบ่าย2หรือตี2มาแล้ว20นาทีนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเวียนไปจนครบเลยนะคะนักเรียนดูที่ใบงานของตัวเองนะคะต้นใบงานจะมีองค์ประกอบที่คุณครูเอาไว้ให้เราช็อตอยู่นักเรียนเขียนบันทึกไว้ตรงนั้นได้เลยนะคะถูกต้องต่อไป What time is it everybody 25 It's 25 part 2 very good นะคะจดได้เลยนะคะที่ใบงานจะมีนาฬิกาอยู่ด้านบนนักเรียนเห็นใช่ไหมนักเรียนสามารถเขียนวิธีการอ่านนาทีได้นะคะอยู่ด้านบนต่อไป Everyone what about this one it what time is it it's half แปลว่าครึ่งนะคะก็คือ it's half part 2เมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวไปอยู่ที่เลข6ก็คือ30นาทีนะคะก็คือได้ผ่านเลข2มาแล้วทั้งหมด30นาทีนั่นเอง It's half part 2นี้โอเคโอเค can I move to the next one
1: yes.
0: ไปต่อนะคะต่อไปถ้านักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีความแตกต่างมาแล้วเมื่อเข็มผ่านเลข6ไปเราจะไม่ใช้คำว่า part แล้วนะคะแล้วเราก็จะนับเวลาแบบนี้นะคะข้อนี้เมื่อเข็มยาวชี้เลข7เราจะบอกว่า it's 25 to 3ไม่ได้ใช้เลข2แล้วนะคะเมื่อเข็มยาวชี้เลข7เราจะนับเวลาที่เหลือนะคะว่ากำลังจะไปถึง3โมงเนี่ยภายในกี่นาทีนะคะซึ่งแปลว่า it's 25 to 3คืออีก25นาทีจะไปถึงเลขไหน
1: 12
0: จะไปถึงเลขไหนคะ3จะ3โมง it's 25 to 3ก็คืออีก25นาทีจะ3โมงซึ่งเราก็สามารถบอกได้ทั้งการนับถอยหลังแบบนี้นะคะเราก็นับถอยหลังได้5 10 15 20 25ถูกต้องไหมก็คืออีก25นาทีจะบ่าย3นั่นเองในแบบ British English จะนับแบบนี้นะคะ ซีกขวาจะใช้คำว่า

0: พาร์ททั้งหมดเลยถูกไหมส่วนซีกซ้ายของนักเรียนจะใช้ to นะคะว่ากำลังจะไปถึงเลข3เนี่ยอีกกี่นาทีเขียนลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะบอกเวลาเองได้เขียนลงไปก่อน Can I move to the next one ต่อไปนะคะอีกกี่นาทีจะ3โมงนะทุกคน it's 22:03 that's right อีก20นาทีจะบ่าย3นะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข8ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษหรืออเมริกันนะคะสัญชาติของเขาเป็นอะไรนักเรียนไปถามเวลาเขาตอบแบบไหนนักเรียนจะรู้ได้เลยนะคะไปต่อนะคะตัวต่อไปเข็มยาวเดินทางไปถึงเลข9เลข3และเลข9มีความเหมือนคือใช้อะควอเตอร์เหมือนกันเลยนะคะพอขอนับอีก15นาทีจะกี่โมงคะอีก15นาทีจะ3โมงใช่ไหมก็เป็น is a quarter to 3นั่นเองเพราะคำว่า to แปลว่ากำลังจะไปถึงนะคะอีก15นาทีจะบ่าย3นั่นเองหรือว่าตี3ก็ได้นะคะไปต่อนะ yeah. ต่อไปเข็มยาวชี้ไปที่เลข10ค่ะเหลือเวลาอีก10นาทีจะ3โมง ก็บอกได้ว่า is 10 to 3 ไปต่อนะเหลืออีก2ตัวนะคะอีก10นาทีจะ3โมงนะคะ is 10 to 3แบบนี้และตัวรองสุดท้ายนะคะเมื่อเข็มยาวชี้ไปที่เลข11ก็เหลืออีกกี่นาทีจะ3โมงอีก5นาทีจะ3โมงก็คือ it's 5 to 3แบบนี้นะคะAnd the last one, we back to the o'clock. This one. What time is it, everyone? Look at the clock first. What time is it? It's 3 o'clock. เมื่อเข็มยาวกลับมาที่เลข12เราก็ลงท้ายด้วย o'clock เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะดูภาพรวมกันว่าแต่ละนาทีเป็นอย่างไรบ้างจริงๆนักเรียนพูดตัวเลขแค่5 10 15 20 25ได้ก็สามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบ British English ได้แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนจดก่อนจดให้ถูกต้องนะคะตัวอักษรดูให้แน่ใจนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมเมื่อนักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนต้องสังเกตนักเรียนปลายทางโดยเฉพาะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางดูภาพตามที่คุณครูขึ้นภาพให้นักเรียนลองสังเกตสิ่งที่ต่างและเหมือนให้เป็นนิสัยนะคะเวลาที่เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองเราจะเห็นความแตกต่างของมันนะคะมันใช้หลักนาทีเหมือนกันต่างแค่ใช้คำว่า part กับคำว่า to นะคะในด้านขวามือของนักเรียนตั้งแต่ซีกขวามานะคะตรงนี้มันจะใช้คำว่า part ทั้งหมดเลยเมื่อก้าวผ่านเลข6ไปเราจะใช้คำว่า to และเรียกตามชั่วโมงตามนั้นเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยแบบไหนง่ายกว่ากันคะ American English กับ British English which one is easier is more easy ถ้าเกิดว่าแบบอเมริกันเนี่ยเราจะสามารถบอกได้เราจะใช้เข็มบอกชั่วโมงตามด้วยนาทีลักษณะเหมือนไทยสายใช่ไหมคะประเทศไทยก็จะบอกบ่าย 3:40 บ่าย 3:30 นะคะแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษเขาจะอ่านนาทีก่อนนะคะซึ่งวันนี้ทิเชอร์ก็อยากให้เราได้เรียนรู้ไว้ทั้ง2แบบแต่เราก็สามารถเลือกใช้แบบที่เราสะดวกได้นะคะแต่ถ้านักเรียนสามารถทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วมันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะคะทำความเข้าใจแล้วก็ไปต่อกันต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรม Telling the Time ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะและเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนแต่ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ออกมาหน้าชั้นนะคะเพื่อทำการปรับนาฬิกาให้ตรงกับประโยคที่ทีเชอร์ให้ไว้นะคะทีเชอร์จะเป็นคนบอกเวลานักเรียนทำหน้าที่ปรับเวลาตรงนี้เลย ทั้ง6คนนะคะตัวแทน6คนจะมายืนอยู่หน้าข้างหน้านี้นักเรียนปรับตามเข้าความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแต่แบบฝึกหัดความเข้าใจเราอาจจะยังไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำกิจกรรมด้วยอ่ะตอนนี้ให้เลือกตัวแทนก่อนว่าใครจะออกมาปรับนาฬิกานะคะGroup 1 who is your volunteer please what color do you want you can choose the color what color the green one okay เดินตรงนู้นลูกกลุ่มที่1ได้แล้วนะคะ Group 2หันหน้าออก okay. Group 2 Group 3Okay. What color do you want? Okay, yellow one, please. Group 4. ทีนี้โอเคเดี๋ยวออกมาก่อนกลุ่มที่ Group 2. Which color? Which color?Blue one, okay. Alice, which color do you like? The ด้านนี้ค่ะ Alice. Group 4, group 5. Which color? Purple one. The last one. Group 6. Okay. เดี๋ยวนักเรียนลองขยับนะคะตัวminute hand กับ hour hand เอาลองขยับดูขยับเบาๆนะคะไม่ต้องทำแรงเดี๋ยวพอถึงเวลาโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกเวลาให้นักเรียนปรับเวลาตามที่ทีเชอร์พูดนะโอเคคนอื่นนะคะต้นทางที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะให้ค่อยๆฟังและสังเกตนะคะนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเชอร์จะกลับไปที่หน้านี้ให้ด้านนี้นะคะให้เพื่อนๆ นะคะต้นทางช่วยดูแต่ว่าหน้าที่ของการตอบนักเรียนก็ช่วยส่งกำลังใจให้เพื่อนนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้บ้าง Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, I hope so. Let me check. เอาแบบโอเคเดี๋ยวพอเซตนี้เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนตัวแทนนะคะเซตที่2และเซตที่3ต่อไป Are you ready
1: Yes.
0: กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มผู้กล้าที่สุดเลยนะคะงั้นครูจะเลือกคำที่ไม่ยากโอเค Everyone listen carefully It's half part eight half part eight It's half part eight เข็มสั้นเข็มยาวควรจะอยู่ยังไง It's half part eight Group 6 finish already Okay, it's half part eight. ค่อยๆขยับค่ะ It's half part eight. Okay, everyone, could you please help me to check your friend's answer? อยู่ที่กลุ่มที่หนึ่งถูกต้องไหมคะ Half part eight. ถูกต้องไหม Okay, what about group two? Is it correct or not?Correct. What about group 3?
1: Correct.
0: Correct. Group 4?
1: Correct.
0: Correct. Group 5? Is it correct? Group 6? ดีมากนะคะ It's 8, half past 8ก็คือ8โมงครึ่งถูกต้องเดี๋ยวครูขออีก1ข้อนะคะสำหรับพวกเราอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างโอเค Ever listen carefully Listen carefully It's 10 to 3 is 10 to 3 Group 6 have finished already กลุ่มที่6เสร็จแล้วนะคะ6 to 3 It's 6 to 3 Oh it's 10 to 3 sorry it's 10 to 3Not speak Thai. Don't speak Thai, please. Okay. Okay. เดี๋ยวเราดูคำตอบหมดเวลาเดี๋ยวดูคำตอบข้อกลุ่มที่หนึ่งนะคะดูกลุ่มที่หนึ่งก่อน10 to 3แปลว่าอะไร is 10 to 3
1: เอา
0: อีก10นาทีนะคะจากกี่โมง
2: 3โมง
0: อีก10นาทีจะบ่าย3อ่ะกลุ่มนี้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่2อนุชีดีๆโอเคอีก10นาทีจะบ่าย3ใช่ไหมอาจจะเลข3ใช่ไหมคะถูกต้อง correct correct how are you not correct is correct okay clap your hand for your friend good job okay เซตนี้ไปแล้วนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าไปเปลี่ยนเพื่อนนะคะไปเลยตัวแทนคนต่อไปเข้าไปเปลี่ยนเพื่อน

0: Are you ready? Guys, are you ready? Yes, I hope so. Now, listen carefully, everyone. It's quarter past five. It's a quarter past five. Don't speak Thai, please. It's a quarter past five. It's a quarter past. แปลว่าผ่านผ่าน Don't speak Thai. Wait, you are foul if you speak Thai. It's a quarter. Quarter. คำว่า a quarter เข็มยาวต้องชี้เลขอะไรคะ ถูกต้องไหม It's quarter past five. Five. Show it. Show it. เหรียญทองIt's not correct. I think so. ถูกไหม almost. Okay. A quarter past five แปลว่าผ่านเลข5มาแล้วกี่นาทีกี่นาทีคะ15นาที Is it correct or not?
1: Correct.
0: Okay. Good job. The next one. อีกข้อหนึ่งนะคะ Okay. Listen carefully. ทำได้ดีแล้วเด็กๆตั้งใจนะคะเดี๋ยวดูต่อไป It's quarter to seven. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Don't speak Thai. Don't speak Thai. เรียนทอง Don't copy your friend. Try to make yourself. Is it correct? Okay. Okay, group one. It's quarter to seven. Quarter to seven ก็คืออีก15นาทีจะ7ใช่ไหมคะก็เลเข็มสั้นอย่าเพิ่งถึง7ใช่ไหม It's good one. It's good one. อีกหนึ่งชมพู not correct sorry this one นี่ถ้าเข็มยาวชี้อยู่ที่เลข9ใช่ไหมคะแปลว่าเข็มสั้นกำลังจะถึงเลขกำลังจะถึงเลข7แปลว่ามันยังไม่ถึงใช่ไหมก็คือ6โมง45นั่นเองเพื่อนๆทำถูกไหมคะเหลือแต่ชมพูปรับทันไม่เป็นไรโอเคGo back to your seat. Thank you so much. Clap your hand for your friend. Good job. เดี๋ยวเวียเก็บนาฬิกาให้ครูด้วยค่ะเดินเก็บเลย Everyone eyes on me. นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการบอกเวลาแบบ British English เป็นยังไง Is it easy or not easy?Easy or not easy?
1: Okay.
0: Okay, I hope so. Okay, we will move to the next one. เดี๋ยวเราไปดูใบงานนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะใช้กระดิ่งเป็นตัวช่วยนะคะนักเรียน everyone take a look at the worksheet number 54. Your worksheet. Look at your worksheet first. The instruction said you have to write the time.In American English and British English นักเรียนเห็นตัวเลขของเวลาแล้วใช่ไหมคะมีตัวอย่างให้เราดูแล้วด้วยถูกต้องไหมใบงานนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือนักเรียนจะต้องเขียนเวลาที่นักเรียนออกเสียงออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กๆออกเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเขียนให้โอเคไหมตรงนี้ถ้ากังวลว่าตัวเองจะเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามองเลขบอกเวลาแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นตัวอักษรให้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราครูให้เวลา10วินาทีในการดู10ตัวเลขเวลาทั้งหมดนี้ว่าจะบอกยังไงนะคะใครที่สามารถบอกแบบอเมริกันได
2: ้
0: เดี๋ยวเราช่วยกันบอกแบบอเมริกันดีกว่าง่ายกว่าใช่ไหมคะเมื่อถึงพาร์ทที่เป็นบริติชถ้ากลุ่มไหนตอบได้ก็รับคะแนนไปยกตัวอย่างเช่นเลขในข้อแรก 2.20 ก็คือแบบอเมริกันบอกว่า it's 2 20 ในแบบ British เราบอกว่า is 20 part 2โอเคข้อที่2 What time is it everyone It's good 5 Try to focus on your lesson don't let the lesson make you don't understand okay Number 2 What time is it number 2 It's 4:15 What about this one It's a quarter past 4แบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะค่อยๆดูไปข้อที่2ข้อที่3ข้อที่3 What time is it ข้อที่3 It's คุณครูเขียนเวลามาแบบไทยแต่วิธีการบอกแบบอังกฤษนะคะเลข13ก็หมายถึงกี่โมงบ่ายกี่โมงในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทราบไหม It's 1 o'clock not too difficult right โอเคต่อไปนะคะข้อต่อไปจะให้นักเรียนที่ตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ hit the bell group 3 โอเค what time is it
1: It's 5:30
0: It's 5:30 what about the British oneOkay, group 3 got it. You got American. And group 6 you got British.
2: Half past 5.
0: Very good. It's 5:30 or it's half past 5. Group 3 and group 6 got 1 point. What about next one? Look at the number. Group 2. What time is it?
2: Is 10:45.
0: Is 10:45. That's all right. That's right. What about the British one? Can you? 10:45. หมายถึงว่าอีกกี่นาทีจะ11โมงคะ แล้วอีกกี่นาทีจะ Let's think about it. Let's think about it. ตอบได้ไหมแบบ British ตอบว่ายังไงคะถ้าตอบได้ hit the bell. Hit the bell if you can.Okay, group 2 again. What is it? อีก15นาทีจะกี่โมง อีก15นาทีจะกี่โมงคะ
3: 11
0: โมง 11 โมง How to say in English? It's
2: is a quarter to 11.
0: It's a quarter to 11. Clap your hand for group 2. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยดีมากข้อนี้นะคะข้อถัดไปออกเสียงว่า it's
2: is 12 o'clock
0: is 12 o'clock very good clap your hand for group 2 again ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องรีบเขียนก็ได้ตอบทีเชอร์ให้ได้ก่อนนะคะต่อไป group 6
2: ใน15 call to plus 9
0: it's 9:15 and
2: it's call to plus 9
0: a quarter past 9 one more time
2: a quarter past 9
0: เพื่อนบอกว่า it's 9:15

0: in R is a quarter past nine. Very good. นะคะไม่ยากเลยอ่ะเอาไป2คะแนนเลยนะคะข้อนี้ต่อไปดูจากเลข Group 3
1: is 7:40
0: is 7:40 what about the British one
1: is 22:08
0: do you agree with thank you
2: yes
0: เห็นด้วยไหมคะ thank you บอกเวลาได้ถูกต้อง very good perfect it's 7:40 or it's 22:08หรือว่าอีก20นาทีจะเลข8นั่นเองนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมนักเรียนเห็นความแตกต่างในการบอกเวลาทั้งสองฝั่งไหมคะเห็นใช่ไหมว่าอันเนี้ยอเมริกันเนี่ยจะง่ายกว่าคือบอกได้เลยบอกเรียงตัวเลยถูกไหมแต่บริติชเราจะต้องคิดอีกนิดนึงว่าเหลืออีกกี่นาทีเลขมันถึงจะไปต่อถูกต้องไหมคะดีมากต่อไปกุ๊บวันกุ๊บวันWhat time is it?
3: It's 6:55.
0: 50 or 30? 6:35. It's 6:35. So what about the British way? 6 โมง 6:35 เมื่อกี้เพื่อนพูดถูกแล้วนะคะ
3: Half past 35
0: I don't think so. It's okay, we are ในข้อนี้นะคะ It's 6:35 we are บอกถูกแล้วนะคะ6โมง35ในแบบ British จะบอกว่า it's 25 to 7หรือว่าอีก25นาทีจะ7โมงนั่นเองอ่ะต่อไปใกล้จบแล้ว Group 3 Group 3 What time is it?
1: It's 8:45
0: It's 8:45 and the British way on Group 6 Thank you
3: Call to 9
0: It's a quarter
3: It's a quarter to nine.
0: Very good. It's 8:44. It's a quarter to nine. Very good one. And the last one, what time is it? The last one. Okay. Group two. It's
3: 11:30.
0: Or
3: It's It's half to 12.
0: It's half past 11. Sorry. Okay, good job. Nice. It's 11:30 or it's half past 11. นะคะนี่คือวิธีการบอกเวลาแบบอเมริกันกับ British English นะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสามารถถ่ายภาพเฉลยเอาไว้แล้วค่อยกลับไปเขียนต่อได้นะคะไม่เป็นไรถ้าเขียนไม่ทันเนาะต่อไปกิจกรรมใบงานต่อไปนะคะวันนี้เราจะได้ใช้วิธีการตอบให้นักเรียนเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนจะถามและตอบเป็นอเมริกันหรือบริติชตามที่นักเรียนถนัดเลยนะคะนักเรียนจะได้ใบงานที่55นะคะ Student A and Student B นะคะ The instruction said ask your partner about subject and time to complete the timetable อันนี้ง่ายมากเลยนักเรียนวิธีการถามตอบนะคะขั้นตอนนี้นักเรียนจับคู่ก่อนใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะไม่จับคู่กันก่อนเลยนะคะนักเรียนที่เป็น A จะได้ตารางสีชมพูนะคะสีชมพูเป็นข้อมูลของเราตารางสีส้มจะเป็นของเพื่อนที่เราจะต้องเอาเวลาของเขามาให้ได้นะคะต้องถามเวลาของเขาให้ได้นะคะต่อไปส่วนนักเรียนที่เป็น B นะคะนักเรียนจะได้ตารางสีเขียวและนักเรียนจะต้องถามเพื่อนนะคะในตารางสีฟ้านะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้อ่ะ Everyone take a look at the smart board first Everyone eyes on me
4: Eyes on you
0: ถ้านักเรียนเป็น A กับ B นะคะลองสลับกันเราจะไม่สลับถ้าเราเป็น A วันนี้เราจะเป็น A ทั้งวันเลยใครเป็น B ก็จะเป็น B ทั้งวันไม่ต้องสลับกันนะคะให้นักเรียนยึดข้อมูลของตัวเอง Who is student A raise your hand Who is A Who is A Who is B Okay, what about group 5? Who is A? Who is A? Who is B? Okay. วิธีการถามนะคะ Student A, you have to ask. นักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถามเกี่ยวกับเวลาถูกต้องไหมคะภาพที่นักเรียนเห็นคือตารางเรียนของ Student A กับ Student B ถูกต้องไหมถ้าเราอยากทราบเวลาของแต่ละคนนะคะทำยังไง A จะถามว่า What time does math start on Monday?

0: เรียนเห็นไหมเห็นไหมเขาถามเวลาใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นในวันจันทร์เนี่ยเธอเรียนคณิตศาสตร์ในวันจันทร์ตอนกี่โมงใช่ไหมคะ B ก็เลยตอบว่า it starts at 8:30 หรือ B จะตอบว่า it starts at 8:30 ก็ได้นะคะตามข้อมูลที่เขาให้มาแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่เรียนจะต้องดูคือช่องว่างที่นักเรียนจะต้องถามมีวิชาอะไรบ้างและเขาเริ่มตอนกี่โมง Everyone say what time does math start on Monday what time does
1: start on Monday
0: ก็คือถามเวลาว่าเรียนตอนไหนใช่ไหมคะวิธีการตอบนักเรียนก็ฟังคำถามแล้วก็เลือกตอบแค่นั้นเองนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราดูนะคะว่า B ต้องการอะไรStudent A raise your hand again raise your hand student A นักเรียนที่เป็น A นะคะนักเรียนจะต้องถามอะไรบ้างวันจันทร์หนูต้องถามเวลาของคาบวิชาอะไรคะ English that's right วันอังคาร Thai and Science what about the Wednesday math right what about Thursday history andGeography. What about Friday? English and PE. นะคะ At the same time, student B. Who is student B? Raise your hand again. Okay, student B. You have to find what subject that you have to find on Monday. English, right? What about Tuesday? ICT and PE. What about Wednesday? Science. What about Thursday?Thai and home economics. That's right. What about Friday? Friday, math and Chinese. นะคะทีนี้นักเรียนก็ประยุกต์ตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนชื่อวิชาและวันให้ตรงกับข้อมูลที่นักเรียนต้องการโอเค Take your time.

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Okay, now I choose two students to show you how to ask about the time. This one is student A, right? Student A and student B. You have to ask about Monday. Let's start.
1: What time does math start on Monday?
2: It starts at 10 o'clock. What time does English start on Monday?
1: It starts at 10:30.
0: Very good. Clap your hand for your friend. ปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากโอเคเราก็ได้ทดสอบนะคะวิธีการบอกเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านแบบฝึกหัดนี้นักเรียนปลายทางสามารถฝึกเพิ่มเติมได้ข้อมูลที่เรามีนะคะเราจะต้องฝึกบอกเวลาให้ได้ทั้งหมดเลยตามตารางเรียนของเรานะคะแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลที่มันยังว่างอยู่ให้ได้นะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการถามเวลาและบอกเวลานะคะการถามเวลาถามว่ายังไงคะทุกคน everyone how to ask the time what time is it วิธีการบอกเวลามีกี่แบบมี2แบบคือแบบ American and British English นะคะเราเลือกตอบเวลาได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ American English หรือว่า British English นะคะต่อไปแล้วก็หน้านี้คุณครูอยากให้นักเรียนจดแล้วก็จำให้แม่นๆเลยนะคะว่าเวลาบอกแบบ British English ต้องกล่าวนาทีก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราได้ฝึกไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากคาบนี้นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของเวลาเหมือนเดิมนะคะในเรื่อง Your Timetable แต่ว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะในครั้งหน้าและสิ่งที่คุณครูประธานจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวทีเชอร์ปิ่นจะเป็นคนคิดกิจกรรมมาให้เองนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับภาษาอังกฤษไปด้วยกันได้นะคะวันนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากนะคะในเนื้อหาการบอกเวลาขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนในทุกๆวันนะคะโอเค thank you everyone I need to see you next time have a nice day
3: thank you the teacher

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย

0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงกึ่งกลางเดียน
0: ค่ะ
1: เพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดโชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออก
0: ค่ะ
1: นะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องพจน์จบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าเออนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
1: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดหลังจากที่เราได้ศึกษาในเนื้อหาหน่วยใหญ่ที่2คือเรื่องของกาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันตอนนี้กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีแล้วฉะนั้นทุกๆคนได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประเมินจากการที่เราได้ศึกษาสารประเภทให้ความรู้ผ่านกระบวนการเขียนรูปแบบต่างๆจนมาถึงการวางแผนในการออกแบบเกณฑ์การประเมินการออกแบบรูปเล่มผลงานการออกแบบชิ้นงานมาจนสู่การอะไรครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนก็มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันซึ่งนักเรียนต้นทางก็สามารถปฏิบัติได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณครูก็เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะปฏิบัติรูปแบบเดียวกันหรือปฏิบัติในแนวคู่ขนานไปกับนักเรียนต้นทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปฏิบัติเหมือนกันอาจจะมีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมหรือปรับตามบริบทของสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ก็ได้นะครับมาถึงวันนี้ครับเห็นชื่อเรื่องไหมครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3ชื่อหน่วยว่าอะไรครับ
1: ข่าวสารเรียนสนอ
0: ขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารรายโอ้เคยได้ยินคำว่าโอเอวิหารรายไหมครับสอบถามนักเรียนต้นทางก่อนตอนนี้นักเรียนต้นทางเคยได้ยินนักเรียนปลายทางครับเคยได้ยินคำว่าโอเอวิหารรายไหมครับโอเอเป็นกริยาหรือเปล่าเป็นกริยาที่เราทำอะไรเฉยๆหรือเปล่าลองตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้ฟังดูนะครับว่าโอเอวิหารรายในความเข้าใจของนักเรียนปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันวันนี้เป็นการอะไรครับขึ้นหน่วยใหม่ในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่1ทำไมการฝึกทักษะจึงเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่าจุดประสงค์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วต้นทางปลายทางครับจุดประสงค์ข้อที่1ครับข้อที่2ครับ
1: เขียนระดับอ่านและแบ่งวรรคในหมวดร้อยกองได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: รวมที่เขียนระดับการบอกหลักการอ่านและแบ่งวรรคในหมวดร้อยกองได
0: ้แสดงว่าวันนี้มีคำสำคัญคือเรื่องของบทร้อยกรองนักเรียนจำได้ใช่ไหมว่าตอนที่คุณครูเคยให้ความรู้ในหน่วยที่ผ่านมาก็คือว่ามันจะมีทั้งสารที่เป็นประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองถ้าร้อยแก้วนั้นก็คือความเรียงทั่วไปถูกต้องไหมครับฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะเราอ่านอะไรใช่เราอ่านตัวหนังสือที่เป็นอะไรครับมีร้อยกอแอลกอแอลนะบางที่บางคนบอกร้อยกอแอลคือไม่มั่นใจไงฮะจะตอบร้อยแก้วหรือร้อยกรองดีก็ทวงงานไปก่อน

0: นคดีใช่ไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในวันนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางฟังครูเจมส์ให้ดีๆนะนักเรียนเคยอ่านบทร้อยกรองหรือไม่เคยไหม
1: เคย
0: เคยอ่านบทร้อยกรองชนิดไหนเอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้เคยอ่านบทร้อยกรองชนิดไหนเคยอ่านไหมครับเคยอ่านไหมครับเคยชนิดไหนครับ
1: วรรณคดี
0: จากวรรณคดีเป็นชนิดไหนจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นักเรียนเนี่ยตอบว่านักเรียนเคยเห็นจากวรรณคดีมีเสียงขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นประเภทกรอนสุภาพกรอนสุภาพคืออะไรกรอน7กรอน8กรอน9กรอน10เอากรอนอะไรดีกรอน8ใช่ไหมครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ากรอนสุภาพกลุ่มนี้เคยไหมครับอ่านจากไหนครับส่วนใหญ่อ่านจากในหนังสือใช่ไหมครับเป็นคำประเภทไหนครับเป็นร้อยกรองชนิดไหนเหมือนเพื่อนไหมครับเป็นกรอนสุภาพไหมเป็นกรอนสุภาพเหมือนกันนักเรียนต้นทางตอนนี้เพื่อน2กลุ่มตอบเหมือนกันว่าเป็นกรอนสุภาพนักเรียนมีร้อยกรองชนิดอื่นที่ไม่ใช่กรอนสุภาพไหมมีการอ่านกาบยานี11เพิ่มจากตรงไหนครับอ่านจากตรงไหนมา
2: ในวรรณคดี
0: เคยเจอในวรรณคดีอันนี้นักเรียนตอบมานะครับอันนี้อ่านจากไหนครับ
1: วรรณคดี
0: อ่านจากในวรรณคดีเช่นเดียวกันก็จะทำให้เห็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้ว่านักเรียนต้นทางส่วนใหญ่แล้วอ่านจากวรรณคดีเป็นหลักตอนนี้ปลายทางแล้วครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคำตอบมีความเหมือนหรือแตกต่างจากต้นทางหรือไม่อ่านจากวรรณคดีหรือไม่และมีกาบยานี11กับบทร้อยกรองอื่นๆที่นักเรียนได้เจอเพิ่มเติมหรือไม่นักเรียนลองตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้ฟังนะครับแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางครับดูในข้อที่2ครับนักเรียนชอบบทร้อยกรองชนิดใดมากที่สุดครับอ้าวชอบชนิดไหนมากที่สุด
3: วรรณกรรม
0: ชอบบทร้อยกรองชนิดวรรณกรรมยังไม่สอดคล้องนักเรียนดูนักเรียนใจเย็นๆตั้งสตินะโจทย์ถามบทร้อยกรองโจทย์ไม่ได้ถามชนิดของรูปแบบครับนักเรียนอย่าเพิ่งรีบตอบฮะปลายทางไม่ต้องรีบนะฮะนักเรียนตั้งสตินะครับแล้วตอบคุณครูใหม่ต้นทางนักเรียนชอบบทร้อยกรองชนิดใดมากที่สุดมีกรอน8มีโครง4สุภาพมีกาบยานี11มีไหมครับมีฉบัง16มีฝั่งนี้ตอบฉบัง16ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นรูปแบบวรรณกรรมที่นักเรียนมีความชื่นชอบแตกต่างกันไปทำไมถึงชอบอะครับมีสำเนียงมีภาษาที่ไพเราะเหมาะกับการเรียนรู้ตอนนี้ต้นทางตอบมาแล้วปลายทางเป็นอย่างไรบ้างลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ทราบและฟังนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาครับเราไปเข้าเนื้อหากันเลยนักเรียนวันนี้เนื้อหามีค่อนข้างเยอะขอให้ตั้งใจฟังนะครับก่อนที่จะไปเนื้อหาเตรียมความพร้อมครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูบนจอนะครับปลายทางดูบนจอเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะให้ความรู้ในเรื่องของวิวัฒนาการของบทร้อยกรองในบรรดาบทร้อยกรองนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันเช่นกรอนสุภาพโครง4สุภาพกาบยานี11และฉบัง16ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ในขณะที่เราเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเจอบนประเภทไฮไลท์สีเหลืองที่อยู่บนจอคืออะไรครับจะเจอกรอนสุภาพเจอโครง4กาบยานีฉบัง16จริงๆมีอย่างหนึ่งที่เราคุ้นๆน่ะอะไรครับกาบอะไรครับสุอะไรนะกาบสุภาพไม่มีครับสุอะไรครับ
4: สุริยะ
0: กาบสุริยะก็ไม่มีครับอันกาบสุทันผู้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยครับอันนี้ตอบเอาไข่ขำใช่ไหมครับกาบสุรางคนาง28เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะเจอในวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยานั่นเองหรือว่าวรรณคดีเรื่องอื่นๆใช่ไหมครับ อ่ะทีนี้ครับนักเรียนดูครับบท

0: ร้อยกรองคืออะไรเขาบอกว่าบทร้อยกรองเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่ใช้เรียกกาพย์กลอนกวีนิพนธ์หรือบทกวีนักเรียนต้องเข้าใจอย่างนี้นะสมัยก่อนอะคำว่ากาพย์กลอนอะมันเป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆอ้าวเธอไปแต่งกลอนให้ครูหน่อยคำว่าแต่งกลอนถ้าในความเข้าใจในปัจจุบันก็คือกลอนสุภาพอาจจะแบ่งเป็นกลอน4กลอน8หรือกลอนชนิดอื่นๆถูกต้องไหมครับแต่ในสมัยก่อนคำว่ากลอนนั้นมันหมายรวมถึงบทร้อยกลองทุกชนิดทีนี้นักเรียนดูตรงไฮไลท์ครับนักเรียนช่วยอ่านให้คุณครูฟังให้ชื่นใจหน่อยครับการอ่านบทร้อยกลองเนี่ยพิจารณาอะไรบ้าง1 2 3แสดงว่าก่อนอ่านบทร้อยกรองดูอะไรครับใช่พิจารณาลักษณะคำประพันธ์ว่าเป็นร้อยกรองแบบไหนเช่นอันนี้พอเรารู้ว่าเป็นกาพย์ยานี11มันก็ชัดเจนว่าแบ่งเป็นวรรคหน้า5คำวรรคหลัง6คำ5บวก6กลายเป็น11แบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาแบ่งวรรคเสร็จก็ให้อ่านจนเกิดความชำนาญทำไมต้องอ่านจนเกิดความชำนาญครับเพราะอะไรครับใช่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในขณะที่อ่านถูกต้องไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับดูครับว่าแต่ละที่นั้นการให้ความหมายของบทร้อยกรองอย่างไรบ้างนักเรียนดูบนจอนะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554ให้ความหมายของร้อยกรองไว้ดังนี้ครับความหมายที่1เห็นเลข1ใช่ไหมเป็นคำกริยาหมายถึงสอดผูกให้ติดต่อกันร้อยถักอันนี้ความหมายแรก2คือเป็นคำกริยาเช่นเดียวกันคือตรวจชำระให้ถูกต้องสังคายนาก็ใช่อันนี้มักจะใช้ในอะไรครับพระธรรมวินัยต่อไปร้อยกรองในความหมายที่3คือหนังสือแต่งดีให้มีความไพเราะเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์และบทร้อยกรองในความหมายที่4หมายถึงอะไรครับเป็นคำนามคือคำประพันธ์ทีนี้ต้องเรียนต้นทางปลายทางครับพิจารณาสิในลักษณะของความที่เราเรียนภาษาไทยอ่ะบทร้อยกรองของเรามันน่าจะเป็นความหมายไหนมากที่สุด1 2 3 4อันไหนดีดูใหม่น่าจะเป็นอันไหนดีเป็นการสอดผูกไหมในชั่วโมงนี้เราเรียนการสอดผูกให้ติดกันไหมไม่เราได้มีการเอาเอกสารมาชำระภาษาไหม
1: ไม
0: ่เดี๋ยวก่อนขออนุญาตตรงนี้นักเรียนดูนะดีเลยมีคนพูดขึ้นมาเมื่อสักครู่ว่าชำระทำไมจะต้องชำระชำระคือการจ่ายเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะชำระตรงนี้ก็ไม่ใช่การเช็ดด้วยเธอฟังให้ดีนะถ้าเราเจอคำว่าร้อยกรองแล้วเราเจอคำว่าชำระในที่นี้หมายถึงว่ามีการเอามาปรับปรุงรูปแบบตัวภาษาให้มีความชัดเจนขึ้นเหมือนกับในสมัยหนึ่งที่มีการนำเอาวรรณคดีเรื่องโครงโลกนิทอะมาชำระคำว่าชำระไม่ได้ว่าเขาเอาวรรณคดีมาจ่ายบางครั้งภาษาของเดิมมีการแต่งไว้แบบนี้พอมีคนที่มีความรู้ว่าเอาของเก่ามามีการแต่งเพิ่มกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการชำระการชำระอีกรูปแบบหนึ่งเช่นนักเรียนจำตอนที่กรุงธนบุรีกำลังถึงคราวที่เกิดความเดือดร้อนได้ใช่ไหมครับกรุงธนบุรีเกิดการล่มสลายแล้วก็มีการย้ายเมืองไปตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงอะไรครับเป็นการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์คือในตอนนั้นมีการพบว่าบ้านเมืองครับเสียหายจากการถูกเผาเช่นมีการเผาวรรณคดีไปค่อนข้างเยอะจึงได้มีการรวมและเอานักปราชญ์ที่มีความรู้รวบรวมเอาวรรณคดีที่เหลืออยู่เอามาแต่งแล้วก็เอามาชำระใหม่ฉะนั้นชำระก็คือมีการแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมตามยุคสมัยในเวลานั้นหรือในขณะนั้นฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราได้มีการชำระวรรณคดีไหมไม่ฉะนั้นในบทร้อยกรองในชั่วโมงนี้ในความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นในข้อที่ 3และ4คือหมายถึงหนังสือที่แต่งดีมีความไพเราะและหมายถึงคำประพันธ์ฉะนั้นทุกความหมายราชบัณฑิตให้ไว้หมดแต่ว่าในชั่วโมงนี้ก็จะไปมีความจะมีความโน้มเอียงไปหมายเลข3และหมายเลขที่4เป็นต้นทีนี้นักเรียนดูครับกว่าจะมาเป็นบทร้อยกรองอันไพเราะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างจากการศึกษาหาข้อมูลก็พบว่าหลักฐานที่มีความเก่าแก่ที่สุดซึ่งย้ำนะอาจจะเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาก็ได้ฉะนั้นณวันนี้ที่คุณครูเจมส์กำลังสอนนักเรียนต้นทางปลายทางณตอนนี้นักวิชาการของเราเจอหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือตามที่ปรากฏบนจอพบว่าในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังบันทึกเทปแล้วก็ปลายทางกำลังชมในวันออกอากาศนะฮะก็มีประเด็นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะสรุปแล้วศิลาจารึกหลักที่หนึ่งอะเป็นอย่างไรกันแน่เป็นของจริงหรือเป็นของที่ทำจำลองขึ้นมานักเรียนครับประเด็นนี้ไม่สำคัญเลยถูกไหมคือการที่เราจะมาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรครับสิ่งที่เราควรศึกษามากกว่าประโยชน์นั้นคือการดูว่าเขาเขียนอะไรลงไปนักเรียนครับในปัจจุบันเนี่ยง่ายมากเรามีกระดาษหนึ่งใบเรามีเทคโนโลยีการพิมพ์แบบนี้การพิมพ์สวยไหมสวยมากมีทั้งสีสันแต่นักเรียนนึกถึงในความเป็นจริงว่าเมื่อประมาณ700ปีก่อนมีแบบนี้ไหมครับ
1: ไม่มี
0: เลยนะฮะกระดาษแบบนี้ก็ไม่มีแต่การจะบันทึกเรื่องราวใดๆเรื่องราวหนึ่งนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์จึงต้องมีการไปหาสถาบกสถาบกคือใครสถาบกคือคนที่ทำหน้าที่คล้ายเป็นนายช่างหลวงเอามาทำหน้าที่ในการเขียนข้อความในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญอย่างในสมัยสุโขทัยที่เราเรียนกันนั้นตามความเข้าใจแล้วก็ไปหาหินแล้วก็ตอกตัวอักษรลงไปเพื่อที่จะบรรยายแล้วก็พบว่าในยุคนั้นมีการใช้สรรพนามขออนุญาตนะครับไม่ใช่คำหยาบคายนะครับในยุคนั้นใช้คำสรรพนามแทนตัวเองว่ากูแต่ในปัจจุบันครับคำว่ากูนั้นถูกกลืนกลายเป็นความหมายที่มีความแย่ลงเพราะฉะนั้นใครที่พูดคำว่ากูในที่สาธารณะในยุคปัจจุบันถูกหรือไม่ถูกครับไม่ถูกถือว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้กาลเทศะแต่ถ้าย้อนกลับไปใน700ปีก่อนคำว่ากูถือเป็นคำสุภาพอันนี้ขออนุญาตให้ความรู้นะครับคุณครูไม่ได้มีเจตนาในการพูดหยาบนะครับเพราะว่าในวรรคแรกขึ้นมาก็บอกเลยว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสรรพนามเป็นตูพี่น้องท้องเดียวกันแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็บรรยายให้ฟังว่าอันนี้คือวิวัฒนาการทางภาษาที่มีมานานแล้วนักเรียนคิดว่าเราคิดเล่นๆนะก่อนที่จะอยู่ในยุคของพ่อขุนรามคำแหงนักเรียนคิดว่าก่อนที่พ่อขุนรามคำแหงจะเกณฑ์คนที่มีความรู้มาตอกจารึกเนี่ยก่อนหน้านั้นคิดว่าเขามีภาษาใช้อยู่แล้วไหมมีถูกต้องไหมแต่ว่าด้วยความที่พ่อขุนรามคำแหงเนี่ยอยากจะประดิษฐ์เขาเรียกว่าลายอะไรนะลายสื่อไทยขึ้นมาให้เป็นแบบแผนให้เป็นมาตรฐานคือพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ที่มองการไกลในตอนนั้นขออนุญาตใช้เป็นคำศัพท์สามัญนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากขึ้นจึงได้มีการประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นท่านก็มีการเกณฑ์เอานักปราชญ์ราชบัณฑิตเนี่ยมาช่วยกันทีนี้พอสโคปเข้ามาหรือว่าย่อเข้ามาที่เรื่องของบทประพันธ์นี้ตามความที่เราพบสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดคือด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื้อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวใครจักมักเลื้อนนักเรียนดูคำตรงนี้ให้ดีนะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบทร้อยกรองนั่นทำให้ทราบว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ในจารึกตรงนี้ทำให้เห็นว่าคนไทยมีการเอื้อนเป็นสำเนียงมาก่อนหน้าที่จะมีการจารึกแล้วอันนี้ถ้ายึดตามหลักฐานในขณะนี้นะครับคุณครูสอนอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีการค้นพบหลักฐานใหม่ที่มันเอามาตอบโจทย์ได้ก็ให้ยึดไว้ประมาณนี้ เอาละครับจากข้อความที่ปรากฏในจารึกหลักที่1ดังกล่าวก็มีนักวิชาการจำนวนหลายท่านที่ให้ความหมายของคำที่ปรากฏในจารึกท่านแรกคือท่านอาจารย์ฉันทิศกระแสสินนักเรียนคุ้นๆนามสกุลไหมในท้องถิ่นที่บันทึกอยู่ในขณะนี้คืออำเภอหัวหินนะครับท่านอาจารย์ฉันทิศกระแสสินก็เกิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเป็นนักดนตรีท่านหนึ่งที่มีความสามารถท่านอาจารย์ฉันทิศก็ให้ความหมายของคำว่าร้อยกรองเอาไว้ว่าคำว่าเสียงเลื้อนเสียงขับคืออะไรคือการร้องเป็นทำนองสนออันนี้คือความหมายแรกที่อาจารย์ฉันทิศให้อาจารย์ท่านต่อมาคือท่านอาจารย์ทองสืบสุภมากท่านบอกว่าคำว่าเลื้อนเลื้อนตรงนี้นะเลื้อนตรงนี้เห็นป่ะเสียงเลื้อนนะครับเลื้อนตรงนี้นะแปลตรงกับภาษาไทยว่าเล่นหมายถึงการอ่านหนังสือเอื้อนเป็นเสียงทำนองสองท่านนี้บอกเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: แต่มันมีความคาบเกี่ยวกันคือมีการอ่านแน่นอนมีการเปล่งเสียงถูกต้องไหมอันนี้คือท่านที่สองนะท่านต่อมาคือท่านอาจารย์ประเสริฐนนครท่านนี้จะค่อนข้างมีชื่อเสียงเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่แปลแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่สร้างพจนานุกรมค่อนข้างหลายเล่มท่านอาจารย์ประเสริฐบอกว่าคำว่าเลื้อนเป็นคำภาษาถิ่นแปลว่าอ่านทำนองสนอจากข้อความที่ปรากฏข้างต้นแม้ว่านักวิชาการทั้ง3ท่านจะให้ความหมายที่มีความแตกต่างกันไปแต่มีความเหมือนกันคือท่านพูดเหมือนกันว่านี่คือกระบวนการอ่านและออกเสียงเป็นทำนองต่อมาครับท่านอาจารย์บรรจบพันธุเมธาตรงนี้เขาเป็นการอ้างถึงโดยท่านอาจารย์ประเสริฐนนครนะครับบอกว่าคำนี้เป็นภาษาถิ่นของไทยในพม่าถือไทยในรัฐฉานหรือไทยใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้จากคำที่พบว่าเราเรียกเป็นภาษาไทยถิ่นว่าเลื้อนฉะนั้นเราตีความได้ไหมครับว่าคำว่าเลื้อนมันน่าจะเป็นการเอื้อนเป็นอะไรเป็นทำนองถูกต้องไหมครับอ่ะย้อนกลับไปใหม่สรุปสั้นๆง่ายๆว่านักวิชาการทั้งหมดต้องการที่จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำที่ปรากฏในจารึกว่าคนไทยนั้นมีวิธีการเอื้อนเอ่ยเป็นสำเนียงมาเมื่อครั้งก่อนหน้าที่จะมีการจารึกแต่อันนี้พอมีจารึกปุ๊บก็มีการนำเอามาวิเคราะห์ทั้งมีการวิเคราะห์โดยเอาไปเทียบกับภาษาถิ่นแล้วก็มีการวิเคราะห์โดยมีการเอาหลักฐานมายืนยันด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนักวิชาการนะครับประมาณนี้ทีนี้จากการที่เราได้ศึกษาแล้วพบว่าอะไรครับการอ่านทำนองสนอน่าจะมีบ่อเกิดมาจากการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวกับการร้องเพลงทำนองต่างๆนักเรียนคิดว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการขับร้องฟ้อนรำหรือยังครับอยุธยามีไหมสุโขทัยมีไหมครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยมีมานานแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นวิธีการคลายเครียดหรือว่าเป็นวิธีการผ่อนคลายแบบหนึ่งของมนุษย์ในทุกยุคปัจจุบันเราร้องเพลงไหมครับเราก็ร้องเพลงเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วนะครับการประดิษฐ์เป็นทำนองพวกนี้ก็จะมีความชำนาญในการเอาไปอ่านรูปแบบต่างๆการจะอ่านได้นั้นต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนจึงจะเข้าใจทำนองรูปแบบนั้นได้ถูกต้องทีนี้เรียนดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าศิลปะในการอ่านทำนองสนอเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้อ่านต้องรู้จักวิธีการทำอะไรครับ
1: ทอดเส
0: ีย
1: ง
0: ทอดเสียงคือเอาเสียงไปทอดหรือเปล่าไม่ใช่การทอดเสียงเช่นจากเสียงหนึ่งไปเสียงหนึ่งนะครับคืนกงจงจำเอ้ยสำคัญกับอีกคนหนึ่งคืนกงจงจำสำคัญเป็นยังไงครับแบบแรกหรือแบบที่สองดีกว่าการทอดเสียงจะทำให้เกิดความไพเราะและลีลาที่เข้าใจมากขึ้นเช่นบอกว่าขึ้นกงจงจำเอ้ยสำคัญเห็นไหมครับอันนี้เป็นทักษะในการทอดเสียงให้เกิดความไพเราะซึ่งคุณครูอาจจะไม่ได้อ่านไพเราะจนถึงที่สุดแต่ว่าเป็นตัวอย่างการสาธิต ให้ฟังนะครับการเอื้อนเสียงโดยการลากเสียงช้าๆอันนี้พบได้ทั้งอะไรครับพบได้ทั้งรูปแบบของการอ่านทั่วไปการอ่านเพลงขอโทษการร้องเพลงไทยเดิมแล้วก็การอ่านทำนองสนอด้วยนะครับเพลงที่สำคัญที่มีการเอื้อนเสียงขออนุญาตคุณครูดนตรีไทยนะครับมันมีเพลงหนึ่งเล่นรู้จักเพลงนางนาคไหมครับพอพูดคำว่านางนาคทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นวรรณกรรมที่อะไรครับยื่นมือยาวๆไปเก็บมะนาวไม่ใช่แบบนี้เป็นการเอื้อนเสียงอันนี้เป็นแนวเพลงไทยเดิมแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือเสภาเคยได้ยินเสภาไหมครับเห็นไหมรูปแบบต่างกันไหมต่างกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเป็นการเอื้อนเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะเอื้อนแบบไหนนะครับทีนี้การเอื้อนพวกนี้จะต้องมีลูกเล่นเช่นการหลบเสียงการทำเสียงสูงต่ำเพื่อให้เกิดความไพเราะของตัวบทประพันธ์มากขึ้นฉะนั้นถ้าเราตีความและเข้าใจได้และพิจารณาบทได้จะทำให้การอ่านนั้นมีคุณค่าและตรงตามเจตนารมณ์ของผู้แต่งมากขึ้นฉะนั้นถ้าบทโกรธไปอ่านหวานๆได้ไหมฉันโกรธเธอแล้วนะได้ไหมอ่ะต้องไหมฉันโกรธเธอแล้วนะได้ไหมครับฉะนั้นมันกึ่งคล้ายการแสดงแต่มันไม่ใช่การแสดงแต่มันเป็นการส่งอารมณ์ผ่านตัวของเสียงนะทีนี้ครับมาถึงเรื่องสำคัญหลังจากที่เราทราบวิวัฒนาการของอะไรครับการอ่านทำนองสนอแล้วก็การอ่านบทแล้วว่ามีที่มาตั้งแต่จารึกแล้วก็การให้ข้อความของนักวิชาการเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนดูครับการอ่านบทร้อยกรองมีกี่แบบ
1: 2
0: แบบหนึ่งคืออ
1: ่านแบบธรรมดา
0: อ่านธรรมดาก็คืออ่านแบบร้อยแก้วอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วนะฮะต้นทางปลายทางว่าการอ่านแบบร้อยแก้วนั้นเป็นอย่างไรมาถึงรูปแบบที่2เลยดีกว่าครับการอ่านแบบทำนองสนอเป็นการอ่านออกเสียงที่มีความไพเราะมีการเอื้อนเสียงและแบ่งจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทะลักจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความไพเราะและเห็นภาพเขาเรียกว่าอ่านแล้วฟังพริ้งเพราะสนอโสดเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับการอ่านทำนองเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ศิลปะในการอ่านทำให้เกิดภาพแล้วก็วิธีการอ่านแบบผู้เชี่ยวชาญคือจะต้องอาศัยวิธีการอ่านให้เกิดความเข้าใจและเกิดเป็นความชำนาญได้ก่อนนักเรียนดูครับหลักการอ่านบทร้อยกรองข้อแรกคืออะไรตรงข้อความสีฟ้า
1: ต้องตามหลักความ
0: ใช่ถ้าวรรคผิดการอ่านผิดไหม
1: ผ
0: ิดแน่นอนนะครับต่อไปข้อที่2ครับอ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อนต่อมาคืออะไร
1: อ่านให้ชัดเจน
0: เพราะว่าวรรณกรรมบางเรื่องนั้นมีการเล่นเสียงเยอะนะครับต่อไปครับข้อ4คืออะไร
1: อ่านให้
0: เอื้อนสัมผัสเขาเรียกว่าแปรเสียงก็คืออ่านให้เพราะให้ระวัง3ต่อเต่าต่อเต่าที่1คื
1: ออ
0: ย่าให้ตกหล่นสามตอตรงนี้ก็เป็นหลักสำคัญในการอ่านเช่นอ่านตกหล่นสมมติขึ้นกงจงสำคัญคำว่าจำหายแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่านให้ถูกจังหวะเพราะว่าบทร้อยกองแต่ละรูปแบบนั้นมีลีลาในการอ่านและแบ่งวรรคที่แตกต่างกันไปแล้วก็ต้องอ่านให้ถูกต้องตามคำประพันธ์ด้วยข้อ8สำคัญมากคิดว่าต้นทางปลายทางน่าจะชอบคือเรื่องอะไรครับเช่นมีรถรักรถโศกตื่นเต้นขบขันโกรธข้อ9ครับ
1: อ่
0: านเสียงดังแต่ไม่ใช่ตะโกนเพราะว่าตะโกนนั้นเพราะไห
1: ม
0: ไม่เพราะและเวลาอ่านอย่าให้เสียงขาดช่วงต้องให้เสียงติดกันตลอดแล้วก็เวลาจบให้ทอดเสียงช้าๆคำว่าทอดเสียงช้าคืออะไรจบเอ้ยใช่ไหมเหมือนเวลาเราฟังเพลงอะนะครับเป็นต้นอ่ะ
2: ทีนี้ตัวอย่างครับ
0: อ่านเป็นบทร้อยแก้วให้ฟังพร้อมกันก่อนอันนี้เราเคยศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับอ่ะได้ไหมลองดูซิ1 2 3

0: ันนี้เราเคยศึกษากันแล้วทีนี้อันนี้เราอ่านแบบบทร้อยแก้วนักเรียนอ่านเป็นร้อยกรองได้ไหมครับอันนี้ได้ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองแล้วก็ทำนองโอเอในการอ่านโอเอวิหารรายแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ศึกษาเนื้อหาของโอเอเพราะวันนี้เราปูพื้นฐานเรื่องของการอ่านบทประพันธ์ใช่ไหมครับขออนุญาตสอดแทรกเนื้อหาของการอ่านโอเอว่าในอดีตนั้นการอ่านโอเอวิหารรายไม่ใช่การอ่านเพื่อเอาเสียงไพเราะแต่เป็นกระบวนการฝึกการอ่านให้เกิดความคล่องแคล่วสมมุติว่าในห้องนี้เป็นคนในยุคนั้นแล้วจะต้องอ่านการคัดคนไปอ่านต่อหน้าพระพักตร์เขาไม่ได้คัดจากคนที่อ่านเสียงเพราะนะแต่เขาอ่านขอโทษเขาคัดคนที่อ่านคล่องเช่นสาธุสะจะขอไหว้อันนี้ออกเสียงชัดเจนได้แต่ว่าสาธุสะจะขอไหว้ก็ถูกปัดตกลงมาถูกไหมฮะแทนที่จะได้ไปอ่านหน้าพระพักตร์ก็ถูกปัดตกลงมาฉะนั้นขอให้นักเรียนต้นทางอ่านเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วนะพร้อมกันอีกครั้งเต็มเสียงเอ้านั่งตัวตรงๆบรรยายทางนั่งตัวตรงๆอ่านเป็นร้อยแก้วอีกครั้ง1 2 3สาธุสะ
1: จะขอไหว้

าจารย์คนที่เป็นคนดูพวกเราเนี่ยเห็นว่าเราอ่านคล่องแคล่วแล้วการอ่านแบบนี้มันธรรมดาเกินไปจึงต้องมีการเพิ่มทำนองเข้ามาตัวอย่างนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ความรู้ให้ฟังก่อนแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ลงลึกเนื้อหาไปที่การอ่านโอเอนะครับสาธุสาละเออเออเห็นไหมมันมีคำว่าเออเออเข้ามาแล้วฉะนั้นเป็นการให้ทำนองอ่ะฟังให้ดีนะครับการอ่านแบบโอเอวิหารรายเราอ่านแบบนี้ฟังให้ดีนะครับต้นทางปลายทางสา

0: เอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าอ่านเป็นทำนองถ้าอ่านเป็นทำนองสนอสาธุสาจะขอไหว้พระศรีไตรสารนาทำนองต่างกันไหมครับอันนี้เป็นการอ่านตามรูปแบบคืออ่านแบบกาบยานี11แต่เห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ที่จะอ่านเนี่ยตื่นเต้นกับการอ่านบัลลังก์เพราะว่าพอเวลาเราอ่านไปเนี่ยจะมีการเร่งความเร็วมากขึ้นและจะมีการโน้มตัวเขาเรียกการกระแทกตัวเออฮะเออฮะเออเห็นไหมเออฮะเออฮะเออจะเฮงเงยคอวายอันนี้พูดถึงความได้เปรียบผู้ชายมีเสียงทุ้มต่ำกว่าได้เปรียบกว่าผู้หญิงแต่ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงทำสู้ผู้ชายไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีความได้เปรียบกว่านิดหน่อยนะครับทีนี้อันนี้เราเข้าใจแล้วว่าในหน่วยนี้เราจะได้ศึกษาทั้งทำนองสนอแล้วก็การอ่านแบบโอเอวิหารรายอ่ะขออนุญาตก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้นั้นตามครูเจมทั้งต้นทางปลายทางช้าๆก่อนให้เป็นน้ำจิ้มเอาไว้ก่อนนะฮะให้เป็นน้ำจิ้มเอาไว้ก่อนอ่ะนั่งตัวตรงๆหายใจเข้าลึกๆสูดลมให้เต็มปอดนะฮะปลายทางหายใจเข้าลึกๆครับสูดลมให้เต็มปอดอ่ะไปตามครูเจมช้าๆ1 2 3ครูเริ่มก่อนนะแล้วหนูตามนะสาธุสา
1: ธุ
0: แล้วคุณเอามือขึ้นมาครับหลักสูตรที่ครูเจมสอนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะครูเจมบอกว่าให้เป็นเทคนิคสา

0: ยอีจะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ากี่เฮ้อก็นับนิ้วไปเลยอ่ะ1 2 3สาธุสาละเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอยจะอะต่อไปหึ่งหนึ่งเงย3ครั้งหึ่งหนึ่งเงยขอไหว้เอาไหมเอาไหม1 2 3สาธุสาละเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอ้ยจะหึ่งหนึ่งเงยขอวายอีกครั้ง1 3สาธุสาช้าๆเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับคนที่นำมันจะมีคนนำคนตามอีกนะคนนำจะขึ้นว่าสาธุสาพวกเราจะไปรับตรงคำว่าจะครับสมมตินะสมมติครูนำแล้วเธอตามนะสาธุสาละเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอ้ยจะเอาใหม่อีกครั้งนึงครับสาธุสาละเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอ้ย
1: จ
0: ะหึ่งเงยขอวายถ้าจะเสียงออกให้เต็มขนาดนั้นหึ่งเงยขอวาย1 2 3หึ่งเงยขอวายอีกครั้งอีกครั้ง1 2 3สาธุสาพร้อมกันสาธุสาละเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอ้ยจะหึ่งเงยขอวายหึ่งเงยเอ้ยพระ

ซึ่งจริงๆวันนี้แบบนี้ผิดนะต้องบอกว่าถ้าเพราะว่าอันนี้มันจะจบไงจริงๆมันไม่จบแต่ว่าอันนี้ครูขอตัดจบก่อนถ้าไม่จบอ่านยังไงเฮงเงเทเทเฮงเงเงฮีวาดาเออเฮอเออีนายเอยราศีอันนี้คือรูปแบบหนึ่งที่อ่านกับอีกรูปแบบหนึ่งที่อ่านเหมือนกันเท

งเงยก็ได้เห็นไหมมีหลายรูปแบบไหมมีหลายรูปแบบฉะนั้นเป็นยังไงครับสนุกไหมครับถามว่าปลายทางจะเกิดคำถามว่าเรียนทำไมอ่ะไม่อ่านได้ไหมหนูต้องไม่ลืมว่าอันนี้มันเป็นวิธีการอะไรครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการฝึกอ่านหนังสือของคนโบราณแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็ยังสามารถอ่านได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่เอาคนอ่านเพราะแต่อ่านคล่องตอนนี้เมื่ออ่านคล่องแล้วก็มาถึงการลงมือทำจดจำได้วันนี้พวกเราทุกคนศึกษาใบความรู้ซึ่งคุณครูได้ให้ความรู้มาเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องของวิวัฒนาการบทร้อยกรองเนื้อหาก็มีเท่าที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็ไปดูมาว่าบทร้อยกรองเป็นอย่างไรบ้างและให้ลงมือทำใบงานใบนี้ตอบข้อ1ข้อ2ซึ่งอันเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเกินไปเราช่วยกันได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำมาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณครูก็ได้พาพวกเราทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้ซึ่งเป็นการทำใบงานเรื่องการฝึกทักษะรู้จังหวะได้อยากฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางจังเลยครับว่าหลักการอ่านบทร้อยกรองมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนนั้นเป็นคนตอบในข้อที่1เชิญครับเอาคำตอบคร่าวๆก็ได้นะครับ
1: 1ก่อนอ่านให้แบ่งคำแบ่งวรรคให้ถูกต้อง2อ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อน3อ่านให้ชัดเจนและอ่านคำควบกล้ำให้ถูกต้อง4อ่านให้ถูกทำนองของคำประพันธ์5ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ของบทประพันธ์นั้นๆค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆก็คือว่าหลักในการอ่านบทร้อยกรองนั้นเราต้องเข้าใจเจตนาของบทร้อยกรองก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ฝึกการแบ่งอะไรลูกแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามความเหมาะสมต้นทางปลายทางดูข้อนี้ให้ดีครับอยู่มาอะไรก็ไม่รู้เราจะทำยังไงดีครับแบ่งวรรคอย่างไรดีครับนักเรียนครับแบ่งวรรคยังไงครับ2 3ข้างหลังเป็น3 3แสดงว่าถ้านักเรียนตอบครูเจมว่า2 3คืออยู่มาเครื่องหมายครับใช่ไม่ใช่ใครตรงกันยกมือตรงกันหมดเลยก็หาเยาทับใช่ไม่ใช่ที่หน้าทับไหมทำมโหรีใช่ไหมทับประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของใบงานนะครับนักเรียนสามารถไปทำนอกเวลาให้เสร็จได้นะครับมาถึงท้ายชั่วโมงของวันนี้ครับนักเรียนครับการฝึกแบ่งวรรคมีผลดีต่อการฝึกอ่านบทร้อยกรองอย่างไรทำให้เกิดความไพเราะในการอ่านทั้งแบบร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนักเรียนครับการแบ่งวรรคสำคัญไหม
2: สำค
0: ัญอย่างไรทำให้เรานั้นอ่านถูกต้องตามจังหวะแล้วก็ถูกต้องตามรูปแบบของฉันทะลักได้นั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับคือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอ่ยคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับคำว่าเทเวศเทเวศไหนครับที่ถูกต้องถ้าเทเวศสีเขียวถูกต้องยกมือโอ้มีหลายคนเลยนะครับปลายทางมีหลายคนไหมครับเอามือลงได้ครับถ้าเป็นสีม่วงถูกต้องยกมือจำนวนมากกว่าเอามือลงได้ครับปลายทางคิดว่าเทเวศไหนถูกต้องและเทเวศต้องเขียนแบบนี้ครับเทเวศเทเวศแล้วก็เทเวศมี3เทเวศเลยสามารถเขียนได้แบบนี้แปลว่าเทวดาผู้เป็นใหญ่หัวหน้าเทวดาแล้วก็ความหมายที่2หมายถึงพระมหากษัตริย์ก็ได้เจ้านายก็ได้รูปนี้เป็นรูปที่ครูเจมใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการป้อนคำสั่งว่าต้องการสร้างเป็นรูปเทวดาแบบลายเส้นจิตรกรรมไทยถือดอกบัวขนาดใหญ่พร้อมกับรัศมีด้านหลังที่มีความเรืองรองประดุจทองคำจึงได้เป็นภาพนี้ขึ้นมาครับและไม่หมดแค่นั้นอันนี้เป็นจินตนาการของปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเป็นเทเวศคือเทวดาผู้เป็นใหญ่สวยงามไหมครับสวยงามมากอันนี้ก็คือเทเวศนะในความเป็นจินตนาการนะชั่วโมงต่อไปเป็นการเรียนเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้สำหรับในชั่วโมงนี้การก็จบลงแล้วนะเราเล่นนะครับการให้เนื้อหาเรื่องของภาษาไทยวันนี้ก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับนักเรียนครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพานะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้อย่างที่ครูบอกครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1คือพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรลูกการอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนศาสนาอะไรมาบ้างศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับและวันนี้นะครับอย่างที่ครูบอกครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้แนวปฏิบัตินะครับต่อศาสนาอื่นนะครับรวมทั้งวิเคราะห์ผลดีของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนะครับและผลเสียของการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นนะครับโดยเห็นความสำคัญว่าการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีผลต่อสังคมอย่างไรนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครูมีภาพนะครับมาให้นักเรียนดูภาพนี้คือภาพอะไร
1: ไหว้พระ
0: อ้าวภาพไหว้พระนะครับอ่ะภาพไหว้พระการไปวัดเกี่ยวข้องกับศาสนา
2: พ
0: ุทธอ่ะและที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาไปบ้าง
1: การถวายสังฆทาน
0: ตัวแทนตัวแทนลุกขึ้นตอบเลยลูกที่หนูจำได้มีอะไรบ้างอ่ะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อย
3: การถวายสังฆทานค่ะการทำความสะอาดศาสนสถาน
0: หมดยัง
3: แล้วก็การใส่บาตร
0: การใส่บาตรอ่ะทีนี้เพื่อนกลุ่ม4ยกมือเรียนอะไรไปอีกลูกนอกจากการถวายสังฆทานการใส่บาตรการทำความสะอาดศาสนสถานได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้าง
4: เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติค่ะ
0: พุทธประวัติมีอะไรอีก
4: เหมือนกับกลุ่มโหเลยค่ะการใส่บาตรการสังฆทานด้วยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับมีอะไรอีกที่เราได้เรียนไปจำได้ไหมนะจำได้ไหมนะเราทำอะไรไปบ้างที่เรารายงานทุกสัปดาห์
5: บันทึกผลการปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมมาช่วยในการแก้ปัญหาครับ
0: นะครับนั่งลงนะครับนะครับนี่ก็เป็นที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วจำหลักธรรมได้บ้างไหมไหนใครจำหลักธรรมได้บ้างกลุ่ม5ครับมีหลักธรรมอะไรบ้างที่เราได้เรียนไป
6: อานาปานสติอริยสัจ4แบบคุณโทษทางออกแล้วก็ไตรสิกขาครับ
0: เก่งมากนั่งลงได้ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนวันนี้ทุกคนช่วยกันตอบดีมากเลยนะครับทุกคนเก่งมากช่วยกันตอบนะครับก็คือเราได้เรียนไปเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นหลักธรรมเราก็เรียนอริยสัจ4ไตรสิกขาอานาปานสติและวิธีคิดแบบคุณโทษทางออกแล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกครับเราก็นำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้พัฒนาตัวเองต่อมาเราได้เรียนรู้เรื่องการบำรุงศาสนสถานแล้วเราก็ทำไมครับได้เดินทางไปทำความสะอาดที่วัดเลยศาสนสถานเลยนะครับการทำความสะอาดทานทำความสะอาดศาสนสถานเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดนะครับการแบ่งหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราได้ความสามัคคีนะครับช่วยกันทำความสะอาดต่อมาทีนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องทำไมครับศาสนพิธีนะครับก็คือทำไมครับการตักบาตรตักบาตรเราต้องคำนึงถึงอะไรเอ่ยประโยชน์ของอาหารที่ใส่คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ใส่ต้องทำไมใช่ครับต้องไม่ หวานไม่มันไม่เค็มนะต่อมาสังฆทานสังฆทานจำเป็นต้องเป็นสีเหลืองไหม
2: ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นแต่คำนึงถึงประโยชน์เก่งมากประโยชน์ที่พระจะได้ใช้นะครับและไม่ผิดต่อพระธรรมวินัยนะครับทีนี้ภาพต่อมาหุ้ยภาพนี้ภาพอะไรกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4
4: การละหมาดของอิสลามค่ะ
0: การละหมาดของศาสนาอิสลามนั่งลงได้ครับทีนี้เราเคยเรียนไปหรือยังเคยเรียนไปแล้วนะครับมีใครจะบอกได้ไหมว่าเรียนไปแล้วจำอะไรได้บ้างศาสดาคือใครนะกลุ่ม6กลุ่ม6ครับ
3: พระเจ้าของศาสนาอิสลามคือพระอัลเลาะห์ส่วนศาสดาของศาสนาอิสลามคือนบีมูฮัมหมัดค่ะ
0: อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับว่าพระเจ้าของศาสนาอิสลามก็คือพระอัลเลาะห์ส่วนศาสดานะครับก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดเอาล่ะและทีนี้นักเรียนจำหลักธรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้ไหมครับที่เราได้เรียนไปมีหลักธรรมอะไรบ้างนะ

0: มีหลักศรัทธา6ประการค่ะแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการค่ะ
1: ศรัทธา6ประการมีอะไรบ้างอ่ะลองดูในใบความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างลูก
0: 1ศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้าชาวมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าสูงสุดผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งค่ะ2ศรัทธาในเทวทูตของเป็นเจ้าเทวทูต3ศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอาน4ศรัทธาต่อศาสนทูต5ศรัทธาต่อวันพิพากษา6ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์หลักปฏิบัติ5ประการ1หลักปฏิบัติตนชาวมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาเชื่อมั่นเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียว2การละหมาด3การถือศีลอด4การบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ5การประกอบพิธีฮัจญ์
1: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนก็ได้ทบทวนให้เราฟังเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับทั้งพระเจ้าศาสดาและที่สำคัญนะครับเพื่อนก็ได้พูดถึงหลักศรัทธา6และปฏิบัติ5นะครับที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของชาวมุสลิมนะครับอ่ะต่อมาครับภาพนี้ล่ะกลุ่ม6ครับ
2: พิธีศีลมหาสนิทค่ะ
1: พิธีศีลมหาสนิททำไมถึงรู้ว่าเป็นพิธีศีลมหาสนิท
2: เพราะว่าเป็นการระลึกถึงพระเจ้าโดยการกินน้ำองุ่นกับขนมปังค่ะ
1: ทีนี้นะครับน้ำองุ่นกับขนมปังเนี่ยมีความหมายอย่างไรครับแทนอะไรครับ
2: แทนพระกายและโลหิตของพระเยซูค่ะ
1: นะครับเก่งมากนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับนี่ก็คือพิธีศีลมหาสนิทนะครับหรือพิธีมิสซาของศาสนาคริสต์นะครับอย่างที่เพื่อนบอกครับจะแทนนะครับน้ำองุ่นสีแดงนี้จะแทน
3: โลห
1: ิตนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับก็จะแทนพระวรกายของพระเยซูนะครับจะทำพิธีนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับที่โบสถ์นะครับเก่งมากนะครับแล้วทีนี้เราเรียนไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ใครจำรายละเอียดได้บ้างลองเล่าให้ครูฟังคร่าวๆสิครับเล่าให้ครูฟังคร่าวๆหน่อยว่าศาสดาคือใครนะครับ
0: ศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูค่ะ
1: นะครับทีนี้ใครจะเล่าเสริมต่อจากเพื่อนได้อีกมีไหมว่านอกจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระเยซูไปแล้วใช่ไหมครับในเรื่องศาสดาเราเรียนรู้เรื่องอะไรอีกหลักอะไรนะกลุ่ม4ครับ
4: คำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์นะคะแบ่งออกเป็น3ประเด็นดังนี้ค่ะ1หลักตรีเอกานุภาพศาสนาคริสต์2หลักความรัก3อาณาจักรพระเจ้าน
1: ะครับเก่งมากนะครับนอกจากนี้เราเรียนเรื่องอะไรอีกกลุ่ม2ครับ
5: เรียนเรื่องคัมภีร์ของศาสนาคริสต์คือคัมภีร์ไบเบิลครับ
1: นะครับนั่งลงครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6บอกว่าจะเสริมจะเสริมเรื่องอะไรครับเราลองมาฟังเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเสริม
2: แล้วก็พระบัญญัติ10ประการค่ะ
1: เก่งมากพระบัญญัติ10ประการพระบัญญัติ10ประการเนี่ยคล้ายกับอะไรครับ
2: ศีล5ข้อค
1: ่
2: ะ
1: จะคล้ายกันกับศีล5นักเรียนจำได้ไหมว่ามีข้อไหนที่คล้ายบ้าง
2: จงนับถือบิดามารดาอย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีอย่าลักขโมยอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นอย่าปองใจผิดประเวณีอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ
1: นะครับนั่งลงได้ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย

นะครับนักเรียนเก่งมากนะครับพอครูถามไปปุ๊บนักเรียนช่วยกันปรึกษาคำตอบนะครับและที่สำคัญนักเรียนก็ทำไมครับย้อนกลับไปดูในใบความรู้ที่ครูเคยให้ศึกษานะครับอ่ะทีนี้

0: ไม่เหมาะสมเพราะอะไรนะครับให้แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันปรึกษาเนาะอ่ะคำถามแรกศาสดาของศาสนาที่ฉันนับถือดีที่สุดศาสดาของศาสนาอื่นสู้ไม่ได้คำพูดนี้เหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะ
0: ลองปรึกษากันครับเรียบร้อยยัง
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้ว
0: ไวมากเริ่มจากกลุ่มไหนก็ดี
1: สอง
0: เดี๋ยวรอบนี้ครูเริ่มจากกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1อ่ะกลุ่ม6ตอบก่อนครับกลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไรปรึกษากันแล้ว
2: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการดูถูกศาสนาอื่นค่ะ
0: นั่งลงได้ครับต่อมากลุ่ม5ล่ะครับ
3: ไม่เหมาะสมครับเพราะเป็นการไม่เคารพศาสนาอื่นครับ
0: นะครับกลุ่ม5นั่งลงได้กลุ่ม4
4: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนาอื่น
0: กลุ่ม3
5: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการเหยียดหยามของศาสนาอื่นไม่เคารพถึงศาสนาอื่นค่ะ
0: กลุ่ม4กลุ่ม2ขออภัยครับ
6: ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าศาสดาของศาสนาอื่นก็ทุกคนมีความนับถือเหมือนกันครับ
0: นะครับสุดท้ายกลุ่ม1ลูก
7: ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าเป็นการเหยียดและไม่ให้ความเคารพกันและกันครับ
0: นะครับนั่งลงได้ทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคำตอบก็อย่างที่นักเรียนตอบเลยครับไม่เหมาะสมนะครับเรามาเติมเต็มครับเพราะอะไรครับเพราะศาสดาของแต่ละศาสนาเป็นที่เคารพของคนที่นับถือศาสนานั้นเราต้องไม่ไปพูดดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่นซึ่งจะทำให้ผิดใจกันและโกรธเคืองกันได้นะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเราไปพูดดูถูกนะครับศาสนาอื่นดูหมิ่นศาสนาเขานะครับจะทำให้สังคมเป็นไง
1: ไม่น่าอยู่ไม่สงบสุข
0: อาจจะเกิดการผิดใจกันในสังคมหรือในกลุ่มคนที่ศรัทธาที่นับถือได้นะครับอาจจะเกิดความผิดใจกันได้ต่อมาครับข้อที่2ดูคำถามนะแล้วปรึกษากันคำสอนของศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีทำให้สังคมมีความสุขแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับพร้อมบอกเหตุผลรอบนี้ครูจะเริ่มจากกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6คำพูดนี้เหมาะสมไหมกลุ่ม1ครับพร้อมยังตอบได้เลยครับ
8: ถูกต้องค่ะเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีค่ะ
0: ถูกต้องทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมครับถือว่าเหมาะสมเลย
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่ม2
9: เพราะว่าหลักธรรมมีความคล้ายกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายทำให้สอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่ม3
10: คำสอนของทุกศาสนานะครับเป็นคำหลักสอนที่ดีครับอยากให้ทุกคนเป็นคนดีและก็แบบว่าไม่อยากให้ทุกคนไม่เป็นคนดีครับ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่ม4
11: เหมาะสมค่ะเพราะจะทำให้สังคมมีความสุขและอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขค่ะ
0: กลุ่ม5ครับ
12: ถูกต้องครับเพราะทุกหลักธรรมของทุกศาสนามุ่งให้คนเป็นคนดีครับ
0: สุดท้ายกลุ่ม6ครับกลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไร
13: ทุกศาสนามีคำสอนที่ดีและมีจุดมุ่งหมายให้เป็นคนดีครับ
0: นะครับเหมาะสมนั่งลงครับ ที่นักเรียนตอบมาคือ

ถูกต้องเลยเหมาะสมครับเพราะทุกศาสนามีเป้าหมายให้ทุกคนเป็นคนดีอย่างที่นักเรียนบอกมาครับศาสนาพุทธมีศีล5นะครับศาสนาคริสต์มีบัญญัติ10ประการที่เพื่อนได้พูดไปแล้วนะครับรวมทั้งศาสนาอิสลามก็มีหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6ประการซึ่งทั้ง3ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเนี่ยทำให้สังคมเป็นไงด้วยครับสงบสุขนะครับเก่งมากนะครับวันนี้นักเรียนช่วยกันศึกษานะครับปรึกษากันนะครับแล้วก็ช่วยกันตอบดังนั้นนะครับก่อนทำกิจกรรมวันนี้ครูเลยให้โบนัสนักเรียนนะครับได้ดาวคนละ1ดวงเดี๋ยวเสร็จชั่วโมงนะครับมารับดาวที่ครูได้เลยทุกคนอ่ะและวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำหันมาทางกระดานก่อนมาดูกิจกรรมก่อนวางปากกาวางปากกาใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนช่วยกันหาข้อความที่เป็นข้อความที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นเนี่ยจะมีอยู่4ข้อความนะครับครูจะให้นักเรียนหาในตารางนี้นะครับแล้วก็เขียนข้อความลงไปกลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือและรับไปเลยกลุ่มนั้นคนละ2ดาวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับลงมือครับ

0: กลุ่ม4ยกมือก่อนเพื่อนเลยอ่ะกลุ่ม4ครับได้คำว่าอะไรบ้าง
1: 1พูดดูแคลนคำสอนของศาสนาอื่น2ดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่น3แสดงกิริยาไม่เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นข้อ4รบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่นค่ะ
0: นะครับนั่งลงครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้ออกมาวงให้เพื่อนดูหน่อยครับว่าคำเหล่านี้อยู่ตรงไหนบ้างประโยคเหล่านี้นะครับ

0: ได้เหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนไหมครับมีคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกถือว่าเป็นกริยาที่เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมต่อมาครับนี้ก็เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมต่อมาครับเหมาะสมไหมสุดท้ายนะครับนะครับนี่ก็เป็นอะไรครับข้อปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันอีกทีนึงนะครับนะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบเลยมีอะไรบ้างครับรบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอื่นแสดงกริยาไม่เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นแต่ละศาสนามีสัญลักษณ์ใช่ไหมครับถ้าเป็นของศาสนาคริสต์ก็คืออะไรครับไม้กางเขนนะครับหรือศาสนาพุทธศาสนาพุทธพระพุทธรูปหรือธรรมจักรนะครับต่อมาพูดดูแคลนคำสอนของศาสนาอื่นได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ตักดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอื่นไม่ได้นะครับนะครับต่อมานะครับครูเนี่ยมีเกมมาให้นักเรียนเล่นมีเกมอีกแล้วนะครับครูมีคำถามถามนักเรียนว่านักเรียนควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นอย่างไรให้นักเรียนนะครับช่วยกันคิดและเขียนลงไปในกระดาษ A4ให้ได้มากที่สุดว่าเราเนี่ยควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนก็คือต่อคนที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยอย่างไรนะครับ

0: หมดเวลาวางปากกาวางปากกาอ่ะนักเรียนครับเราจะมาเช็คกันว่ากลุ่มไหนได้เยอะที่สุดนะไหนกลุ่มไหนได้มากกว่า10ข้อยกมือมี3กลุ่ม3กลุ่มเอามือลงเอา4กลุ่มมือลงกลุ่มไหนได้มากกว่า12ข้อยกมืออ่ะมือลงได้มากกว่า15ข้อยกมือกลุ่ม5ได้กี่ข้อลูก17ข้อโอ้โหอ่ะดูกันนะครับว่ากลุ่ม5นะครับได้คำตอบว่าอย่างไรกับคำถามที่ว่านักเรียนควรปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นอย่างไรนะครับอ่ะกลุ่ม5พร้อมยังครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: ข้อ1นะครับไม่ดูถูกครับข้อ2เป็นมิตรกับทุกศาสนาครับข้อ3ให้เกียรติครับข้อ4ให้ความเคารพครับข้อ5พูดจาไพเราะครับข้อ6สำรวมกิริยามารยาทครับข้อ7ไม่เหยียดหยามครับข้อ8ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสมครับข้อ9ไม่ประพฤติตนก้าวร้าวครับข้อ10มีมารยาทครับข้อ11ไม่ดูถูกศาสดาครับข้อ12ไม่นำพาศาสนาอื่นไปทางที่ผิดครับข้อ13ให้ความเคารพศาสนสถานครับข้อ14ไม่ดูถูกคำสอนของศาสนาอื่นครับข้อ15ไม่นำพาไปทำสิ่งที่ต้องห้ามของศาสนาอื่นครับข้อ16เคารพหลักธรรมคำสอนของศาสนาอื่นครับข้อ17ไม่พูดถึงศาสนาอื่นในทางที่ไม่ดีครับ
0: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนที่เพิ่มเติมจากคำตอบของเพื่อนไหมที่มีเพิ่มเติมกลุ่ม6เพิ่มเติมว่าอย่างไรครับ
2: ข้อ1เคารพศาสนาอื่นข้อ2ให้เกียรติศาสนาอื่นข้อ3ไม่ดูถูกศาสนาอื่นข้อ4ไม่เหยียดหยามศาสนาอื่นข้อ5ไม่ขัดขวางการทำพิธีกรรมของศาสนาอื่นข้อ6เคารพศาสดาของศาสนาอื่นข้อ7เคารพสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นข้อ8ไม่ดูหมิ่นศาสนาอื่นข้อ9ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อศาสนาอื่นให้เกียรติคำสอนของศาสนาอื่นให้เกียรติศาสนาให้เกียรติศาสนสถานของศาสนาอื่นไม่ทำร้ายพิธีกรรมของศาสนาอื่นไม่รบกวนการทำศาสนกิจของศาสนาอื่นไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันในศาสนสถานแต่งกายให้เหมาะสมต่อศาสนสถานของศาสนาอื่นค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเก่งมากนะครับนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบนะครับจากที่เพื่อนได้ตอบไปเนาะเพื่อนก็ตอบไปถือว่าครอบคลุมหรือยังครอบคลุมเกือบหมดแล้วทีนี้เรามาเติมเต็มนะครับก็คืออย่างที่นักเรียนตอบมาครับข้อ1นะครับก็คือทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยก็คือให้ความสำคัญไม่กล่าวคำจับจ้วงดูหมิ่นหรือคำที่ทำไมครับไม่สมควรพูดแบบนี้ครับต่อศาสดาของศาสนิกชนอื่น 2. ไม่พูดหรือทำอะไรที่เป็นการไม่เคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่น 3. ไม่พูดหรือกระทำการใดๆที่เป็นการเหยียบย่ำทำลายคัมภีร์สำคัญในศาสนาของศาสนิกชนอื่นข้อ4ครับไม่ดูถูกเหยียดหยามหรือขัดขวางการปฏิบัติศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนอื่นนะครับก็ทำไมครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนอกจากนี้ดีมากเลยที่นักเรียนตอบมาเช่นไม่นำพาเพื่อนไปทำผิดในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาอื่นนะครับหรือการแต่งกายสุภาพไปในศาสนสถานของศาสนาอื่นแล้วก็เป็นการให้เกียรตินะครับต่อมาครับข้อที่2ทุกคนล้วนปฏิบัติต่อศาสนิกชนของศาสนาอื่นด้วยความเหมาะสมสังคมจะเป็นอย่างไรข้อความนี้ก็คือถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตนเนี่ยเหมาะสมต่อศาสนาของศาสนาอื่นแล้วเนี่ย ด้วยความเหมาะสมเลยเนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่ายังไงครับอ่ะกลุ่ม6ครับต่อด้วยกลุ่ม5และกลุ่ม4
2: สังคมจะมีความสงบค่ะ
0: สังคมจะมีความสงบอ่ะกลุ่ม5ล่ะครับนักเรียนคิดว่าอย่างไร
1: สังคมสงบสุขน่าอยู่แล้วก็ทุกคนเป็นมิตรกันครับ
0: นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับกลุ่ม4
3: สังคมจะน่าอยู่ขึ้นแล้วอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขค่ะและไม่มีการเหยียดหยามหรือดูถูกศาสนาอื่นค่ะ
0: เก่งมากครับนะครับเราก็มาเติมเต็มคำตอบกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยเมื่อต่างให้เกียรติแก่กันและกันแล้วนะครับความเป็นเพื่อนก็ย่อมยั่งยืนนะครับความสงบสุขก็ยั่งยืนนะครับตามความสามัคคีของชุมชนก็มีขึ้นอย่างยั่งยืนก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราให้เกียรติกันนะครับสังคมก็จะเป็นครับสงบสุขเกิดความสามัคคีในสังคมในชุมชนเพราะในบางชุมชนก็มีการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนหลายๆศาสนาเช่นในอำเภอของเราเนี่ยหลักๆเลยที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่กี่ศาสนา
4: 3
0: ใช่ไหมครับมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามนะครับซึ่งที่เราจะเห็นหลักๆเลยนะครับทั้งหมดนี้เราอยู่ในชุมชนเดียวกันนะครับอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันเราก็ต้องทำไงครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรของในชุมชนก็จะทำไงครับยั่งยืนเกิดความสงบสุขนะครับเกิดความสามัคคีของชุมชนขึ้นและส่งผลให้ทำไงครับเกิดความยั่งยืนในชุมชนนั่นเองในรวมทั้งในสังคมก็จะไม่มีปัญหานะครับที่เกิดขึ้นว่าคนในสังคมมาทำไมครับผิดใจกันทะเลาะกันในเรื่องของศาสนานะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนกันในหน่วยที
5: ่2
0: เราจะขึ้นหน่วยที่2แล้วนะครับหน่วยที่2นี้จะเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่1เรื่องความหมายหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอ่ะทีนี้นะครับทีนี้วันนี้อ่ะหันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้ามาทางคุณครูแล้วนะครับอ่ะวันนี้ครูขอชื่นชมนักเรียนนะครับนักเรียนน่ารักมากนะครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยโดยเรื่องที่ครูจะชื่นชมนี้คือ1นะครับนักเรียนนะครับช่วยกันคิดคำตอบตอบคำถามปรึกษากันดีมากครูอยากให้ทุกๆชั่วโมงเนี่ยนักเรียนช่วยกันแบบนี้แหละครับดีมากเลยนะครับช่วยกันคิดช่วยกันตอบและที่สำคัญนะครับครูชื่นชมมากนักเรียนกล้าตอบ

0: ออก
1: นะครับนักเรียนกล้าตอบอย่างที่ครูบอกไปครับวิชาของครูเนี่ยตอบได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะผิดจะถูกนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับถ้าตอบมาแล้วผิดก็ทำไมครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราได้เรียนรู้นะครับนะทุกอย่างนะครับผิดเราสามารถแก้ไขได้ไหม
2: ได้
1: ไม่ต้องกังวลเลยว่าผิดแล้วจะรู้สึกไม่ดีนะครับถ้าเราตอบผิดนะครับก็มีคำตอบที่ถูกแล้วก็แก้ไขให้ถูกเท่านั้นเองนะครับอ่ะและสิ่งที่ครูสังเกตได้นะครับช่วงนี้นะครับเมื่อครูบอกว่าบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรนะครับนักเรียนก็จะไปทบทวนนะครับไปอ่านมาก่อนไปจดบันทึกมาก่อนนะครับเมื่อเวลาตอบนะครับนักเรียนก็จะตอบได้อย่างมั่นใจนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย

ด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

งสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโด

ที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันกับคุณครูกฤษณาค่ะในรายวิชาสุขศึกษาค่ะเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะนักเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูจะมาทบทวนบทเรียนค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมายังจำกันได้ไหมคะนักเรียนปลายทางคะเรื่องที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะกิจกรรมที่เราทำแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการและนี่คือเรื่องที่เราได้เรียนกันไปค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาและสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะคุณครูก็อยากให้นะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อจบชั่วโมงนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายการดูแลและรักษาระบบประสาทได้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลระบบประสาทและกิจกรรมบริหารสมองได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติและนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการมีสมองที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะนักเรียนถ้านักเรียน

0: ามารถหาคำตอบได้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะกับคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะจำได้ไม่เอ่ยนักเรียนคิดว่าการที่เรามีสมองที่ดีเราจะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีเพื่อนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ไม่หาวตลอดเวลาครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงนะคะในเรื่องของพฤติกรรมค่ะในเรื่องของการหาวในเวลาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนนะคะนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะกิจวัตรประจำวันในการใช้ชีวิตเขาก็จะไม่รู้สึกที่จะง่วงหาวหาวนอนใช่ไหมคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีเพื่อนอยากเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: มีสมาธิในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานค่ะ
0: ขอบคุณค่ะต่อไปค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะกลุ่มอื่นมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราจะไปเข้าสู่คำถามชวนคิดข้อที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าหากนักเรียนอยากมีสมองที่ดีควรจะมีการปฏิบัติอย่างไรนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคิดสิคะถ้าเราอยากมีพัฒนาการในระบบประสาทเรื่องสมองการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่ดีนักเรียนคิดว่านักเรียนควรจะปฏิบัติหรือทำอะไรเพื่อให้สมองของเราโลดแล่นแจ่มใสและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมีตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: นอนให้เพียงพอค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่มีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
5: ฝึกฝนตัวเองอยู่บ่อยๆกับการทำอะไรต่างๆเช่นการนั่งสมาธิเป็นต้นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะการมีสมาธิการมีสติฝึกฝนตนเองอยู่บ่อยๆนะคะต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
6: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่เพื่อนต้นทางได้นำเสนอกันไปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ตอบคำถามกันแล้วนะคะคุณครูมีคลิปสาระดีน่ารู้ให้นักเรียนได้ลองทบทวนสิคะว่ากิจวัตรประจำวันหรือว่ากิจกรรมที่เราปฏิบัติกันนะคะจะทำให้เรามีสมองที่ดีได้อย่างไรพร้อมที่จะรับชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: คุณเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าอิจฉาหลงลืมนึกไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไรอาการเหล่านี้หมายถึงคุณต้องรีบกลับมาบริหารสมองเป็น2เท่ากันแล้วก่อนที่โรคความจำสั้นนั้นจะถามหาการบริหารสมองคือการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอร์พัสแคลอซัมซึ่งเชื่อมสมอง2ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกันแข็งแรงและทำงานคล่องแคล่วอันจะทำให้การถ่ายโยนข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง2ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพช่วยให้เกิดการผ่อนคลายทำให้สภาพจิตใจเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอารมณ์ขัน

0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
1: ท่าบริหารปุ่มสมองใช้มือซ้ายวางบริเวณไหปลาร้าคลำหาร่องหลุมตื้นๆโดยมือขวาวางไว้ที่ตำแหน่งสะดือให้นวดบริเวณนี้ประมาณ30วินาทีจากนั้นสลับตำแหน่งมือทั้งสองข้างท่าปุ่มขมับให้ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆวนเป็นวงกลมประมาณ30วินาทีถึง1นาทีท่าปุ่มใบหูให้ใช้นิ้วโป้งและก็นิ้วชี้จับที่ส่วนบนสุดของใบหูทั้งสองข้างให้นวดไล่ลงมาจนถึงติ่งหูเบาๆซ้ำๆหลายๆครั้งท่าบริหารปุ่มสมองปุ่มขมับและปุ่มใบหูช่วยกระตุ้นประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองช่วยการพูดอ่านเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฝึกการเคลื่อนไหวสลับข้างช่วยกระตุ้นความจำการมองและการคำนวณกะระยะท่าที่1นับ1ถึง10ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมามือซ้ายชูนิ้วชี้ตั้งขึ้นเป็นนับ1มือขวาให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ2ให้เปลี่ยนเป็นมือขวาชู2นิ้วส่วนมือซ้ายชี้นิ้วขนานกับพื้นนับ3ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้าย3นิ้วมือขวาก็ให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ4ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา4นิ้วนับ5ให้เปลี่ยนชูมือซ้าย5นิ้วนับ6ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วก้อยนับ7ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วนางนับ8ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วกลางนับ9ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วชี้นับ10ให้เปลี่ยนมาเป็นกำมือขวาท่าที่2จีบ L ยกมือทั้งสองข้างขึ้นข้างหนึ่งให้ทำท่าจีบส่วนอีกข้างหนึ่งให้ทำรูปตัว L ทำสลับกันไปมา10ครั้งที่3โป้งก้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าโป้งส่วนอีกข้างหนึ่งทำท่าก้อยทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่4แตะจมูกแตะหูมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะที่หูขวาลักษณะไขว้กันและเปลี่ยนมือซ้ายแตะจมูกมือขวาแตะที่หูซ้ายทำสลับกันไปมาท่าที่5แตะหูมือซ้ายอ้อมไปที่หูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายเปลี่ยนมาเป็นมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาทำสลับไปมาสุดท้ายท่าผ่อนคลายใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมโดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้าออกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีช่วยสร้างสมาธิเป็นการเจริญสติการบริหารเป็นประจำช่วยลดความเร็วของคลื่นสมองช่วยเปลี่ยนคลื่นเบต้าเป็นอัลฟาซึ่งเป็นภาวะที่สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดรู้อย่างนี้แล้วมาบริหารสมองเป็น2เท่ากันเถอะ
2: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่ใช้ในการศึกษาในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับสื่อวิทัศน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะทีนี้เราจะฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะ
0: ท่าที่1นับ1ถึง10ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมามือซ้ายชูนิ้วชี้ตั้งขึ้นเป็นนับ1มือขวาให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ2ให้เปลี่ยนเป็น

มือขวาชู2นิ้วส่วนมือซ้ายชี้นิ้วขนานกับพื้นนับ3ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้าย3นิ้วมือขวาก็ให้นิ้วชี้ขนานกับพื้นนับ4ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวา4นิ้วนับ5ให้เปลี่ยนชูมือซ้าย5นิ้วนับ6ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วก้อยนับ7ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วนางนับ8ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือขวาใช้นิ้วโป้งแตะที่นิ้วกลางนับ9ให้เปลี่ยนมาเป็นชูมือซ้ายใช้นิ้วโป้ง

0: ท่าที่2จีบ L ยกมือทั้งสองข้างขึ้นข้างหนึ่งให้ทำท่าจีบส่วนอีกข้างหนึ่งให้ทำรูปตัว L ทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่3โป้งก้อยยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาข้างหนึ่งทำท่าโป้งส่วนอีกข้างหนึ่งทำท่าก้อยทำสลับกันไปมา10ครั้งท่าที่4แตะจมูกแตะหูมือขวาแตะจมูกมือซ้ายแตะที่หูขวาลักษณะไขว้กันและเปลี่ยนมือซ้ายแตะจมูกมือขวาแตะที่หูซ้ายทำสลับกันไปมาท่าที่5แตะหูมือซ้ายอ้อมไปที่หูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายเปลี่ยนมาเป็นมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาทำสลับไปมาท่าสุดท้ายท่าผ่อนคลายใช้มือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูมโดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหายใจเข้าออกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีช่วยสร้างสมาธิเป็นการเจริญสติ
1: ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกตินะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตแจกใบความรู้ก่อนนะคะ

ค่ะและเมื่อนักเรียนได้ใบความรู้กันทุกคนแล้วนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะอย่าลืมนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะกับเรื่องของวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะในชีวิตประจำวันของเรามันมีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยดูแลรักษาระบบประสาทของเราเราจะมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือรูปของอะไรเอ่ยตรวจวัดสายตาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทในเรื่องของการตรวจวัดสายตาจะส่งผลอย่างไรนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีหรือการตรวจวัดสายตามันมีผลอย่างไรกับระบบประสาทของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาเรื่องสายตาในการมองเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนหนังสืออ่านหนังสือเราก็จะเป็นยังไงคะอ่านหนังสืออาจจะมองภาพแล้วภาพมันซ้อนภาพมันเบลอถ้าเรามีปัญหาเรื่องสายตาเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำยังไงกับตัวเองคะทำยังไงเอ่ยตรวจวัดสายตาหรือถ้าเราสายตาปกติแล้วเราเกิดมีปัญหาสุขภาพทางด้านอื่นเราก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะอย่างน้อยค่ะปีละ1ครั้งต่อมาค่ะหัวข้อที่2

0: ภาพภาพนี้ค่ะนักเรียนกับคำถามชื่อว่าดีต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดจากภาพภาพนี้สิคะว่าดีต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรจากอาหารภาพนี้มีผลต่อระบบประสาทไหมนักเรียนคิดว่ายังไงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้เลยค่ะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะภาพนี้คืออาหารอะไรเอ่ยอาหารแปรรูปไหมถ้าเรารับประทานอาหารแปรรูปนะคะจะส่งผลดีต่อระบบประสาทของเราไหมหรือจะส่งผลดีต่อร่างกายของเราหรือไม่อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มนะคะต่อมาค่ะภาพนี้สองภาพเป็นยังไงคะนักเรียนมองเห็นถึงความแตกต่างของภาพไหมเห็นถึงลักษณะของอาหารที่เราควรที่จะเลือกบริโภคไหมคะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารแบบไหนเอ่ยอาหารที่ครบ5หมู่นะคะเราควรเลือกที่จะรับประทานอาหารให้หลากหลายให้ครบ5หมู่ต่อ1วันใช่ไหมคะจะได้มีผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราต่อมาค่ะนักเรียนคะกับหัวข้อนี้กินอย่างไรสมองสตรองโลดแล่นแจ่มใสนักเรียนคิดว่าเราจะต้องรับประทานหรือมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะทำให้สมองของเราโลดแล่นแจ่มใสเวลาเรียนสามารถที่จะมีสมาธิสติแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ได้รับอย่างตรงไปตรงมานักเรียนคิดว่าเราต้องทานอาหารแบบไหนเอ่ยอาหารแบบไหนคะอาหารที่มีประโยชน์ก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลานะคะถั่วเมล็ดต่างๆนะคะเครื่องในสัตว์นะคะรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็มีปริมาณไขมันที่น้อยหรือว่ามากคะเราควรรับประทานไขมันให้มากหรือน้อยน้อยนะคะปริมาณไขมันที่ต่ำนะคะใน1วันเราควรบริโภคผักผลไม้ไหมควรไหมคะควรบริโภคผักผลไม้แล้วก็อย่าลืมค่ะดื่มน้ำทุกๆวันด้วยนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะได้รับสารอาหารที่ครบค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะภาพนี้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะเกิดผลต่อสุขภาพร่างกายของเราระบบประสาทของเราก็จะทำงานเป็นปกติไหมคะไม่ปกตินะคะต่อมาค่ะรูปภาพนี้นั่นก็คือสื่อถึงเรื่องของการออกกำลังกายค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยมีคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเราจะออกกำลังกายอย่างไรชีวิตประจำวันของเราสามารถแปรออกมาหรือว่าทำให้มันเป็นวิถีของการออกกำลังกายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ยกตัวอย่างให้ครูสัก1วิธีได้ไหมคะกับการใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าสิ่งที่เราเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนั้นมาสู่การออกกำลังกายได้มีตัวแทนนักเรียนเชิญค่ะ
2: ช่วยครูยกหน่องยกของหนักๆครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็พูดถึงหัวข้อการออกกำลังกายแล้วก็ยังพูดถึงในเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะนักเรียนนั่นก็คือการช่วยคุณครูถือของนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคุณครูได้ยินนะคะว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนพูดถึงในเรื่องของการเดินใช่ไหมครูได้ยินเสียงว่าใครพูดเอ่ยการเดินเดินยังไงคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนจะเดินยังไงให้ถือว่าการใช้ชีวิตประจำวันในการเรียนของเราเท่ากับการออกกำลังกาย
3: คือการเดินขึ้นลงเวลาไปเรียนคาบอื่นหรือว่าวิชาอื่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะพูดถึงนะคะในเรื่องของการเดินนะคะในชั่วโมงเรียนหรือว่าในการเปลี่ยนคาบเรียนต่างๆนะคะเพื่อนบอกว่าการเดินก็จะช่วยให้เรานะคะได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะต่อมาค่ะรูปภาพนี้นั่นก็คือในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะเราควรที่

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย1วันนะคะในช่วงวัยของเรานะคะให้ได้นะคะไม่ควรต่ำกว่ากี่ชั่วโมงคิดว่าอย่างน้อยให้ได้8ชั่วโมงนะคะเราควรที่จะนอนก่อนที่จะถึงเวลา4ทุ่มใช่ไหมคะอันนี้คือในเรื่องของการดูแลนะคะรักษาสุขภาพหรือว่าวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติค่ะต่อมาค่ะเราก็ควรที่จะมีการระมัดระวังค่ะไม่ให้เกิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกระทบกระเทือนศีรษะนะคะแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะถ้าสมมุติว่าชีวิตประจำวันของเราเราจะต้องใช้รถจักรยานยนต์ค่ะนักเรียนเราก็ควรที่จะสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันนะคะการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เมื่อเรานะคะจากภาพนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะคะเพราะว่ากีฬาบางประเภทนะคะอาจจะเป็นกีฬาเกี่ยวเรื่องของการปะทะเพราะฉะนั้นที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะคะเราก็ต้องสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองนะคะไม่ควรที่จะประมาทค่ะและต่อมาค่ะนักเรียนในวันนี้ค่ะก็มาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมเกมทดสอบความจำค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกบริหารสมองจากคลิปวิดีทัศน์กันไปแล้ววันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมเกมทดสอบความจำมาให้ทุกคนค่ะได้ลองทดสอบสิคะว่าความจำระยะสั้นของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูค่ะว่ากิจกรรมในวันนี้กติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นยังไงนะคะข้อแรกค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีเลยนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยอะไรคะสมุดนะคะถ้านักเรียนปลายทางไม่มีสมุดก็สามารถนำกระดาษก็ได้นะคะนักเรียนต้นทางก็จะมีสมุดมานะคะเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะเมื่อนักเรียนมีสมุดค่ะคุณครูก็มีเหมือนกันค่ะคุณครูมีชุดคำที่เป็นข้อมูลให้นักเรียนอยู่ด้วยกัน2ชุดค่ะเพื่อที่จะมาทดสอบความจำของนักเรียนค่ะโดยคุณครูนะคะจะเปิดชุดค่ะชุดที่1แล้วมีเวลาให้นักเรียนจดจำชุดคำที่1เป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ย30วินาทีค่ะเมื่อหมด30วินาทีนั้นแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนคำจากชุดที่1ที่นักเรียนจดจำไว้ให้ได้นะคะในเวลาเท่าไรเอ่ย1นาทีให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อหมดเวลา1นาทีคุณครูก็จะให้นักเรียนพัก30วินาทีต่อมาคุณครูก็จะเปิดชุดคำที่2แล้วก็จะปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนชุดคำที่1เพราะฉะนั้นสำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากที่เราจะทดสอบความจำระยะสั้นของเราแล้วคุณครูก็ยังจะให้นักเรียนเรียนรู้นะคะความรู้คู่คุณธรรมนะคะเราจะไม่มีการแอบไปมองของเพื่อนหรือแอบจดจำคำหลังจากที่ครูเฉลยแล้วเขียนบันทึกลงไปตกลงไหมคะตกลงพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งถ้าเราพร้อมแล้วคุณครูก็จะเปิดชุดคำที่1ทุกคนพร้อมที่จะจดจำหรือยังเวลาที่เราจำเราจะเขียนไม่เอ่ยไม่เขียนเพราะฉะนั้นความรู้คู่คุณธรรมนะคะโปรดจงจดจำคำชุดที่1คุณครูจะเปิดและให้เวลาจำกี่วิ30โอเคพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมพอไหมเตรียมตัวค่ะเริ่มค่ะ

หมดเวลายังค่ะยังนักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงคะ30วินาทีคำที่คุณครูให้จำเป็นยังไงกันบ้างพร้อมหรือยังกับการเรียนรู้ในครั้งนี้

นี้ถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาหรือจะเป็นกระดาษก็ได้ปากกาให้พร้อมคุณครูจะนับถอยหลัง1นาทีเขียนให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วครูจะนับถอยหลังแล้วนะคะเริ่มค่ะ

ปากกาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเวลา1นาทีคุณครูจะให้เวลาพัก30วินาทีนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเราจะไปชุดคำที่2กันแล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วพัก30วินาทีค่ะ

็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะพัก30วินาทีแล้วพร้อมสำหรับชุดที่2หรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูก็จะให้เวลาในการจดจำค่ะ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเปิดชุดคำที่2แล้วนะคะนักเรียนไปทางพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

หมดเวลาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการจดจำชุดคำที่สองพร้อมที่จะบันทึกลงไปในสมุดแล้วใช่ไหมคะครูจะให้เวลานะคะในการเขียนบันทึกลงไปในสมุด1นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ

0: ้อมแล้วนะคะเราจะไปเฉลยชุดคำที่1และชุดคำที่2พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะสำหรับการตรวจชุดคำที่1และชุดคำที่2ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากที่คุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะมีในเรื่องของความจำสมาธิและการเรียนรู้นะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะลองตรวจคำของตนเองว่าชุดคำที่1เราได้กี่คะแนนชุดคำที่2เราได้กี่คะแนนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเฉลยให้ถ้าพร้อมแล้วเราสามารถที่จะตรวจเองได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางคะเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับชุดคำที่1ค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรบ้างเอ่ยช่วยคุณครูออกเสียงหน่อยได้ไหมคะช่วยอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังดังๆชัดๆคำแรกคือคำว่าคำที่2ประมาณคำที่3บ้านคำที่4คำที่5กระจกคำที่6เปิดคำที่7คำที
1: ่
0: เป็นยังไงกันบ้างคะชุดคำที่1เราได้กี่คำได้กี่คะแนนรวมคะแนนชุดคำที่1ได้เลยค่ะโอ้โหมีทั้งหมด15คำเราได้กันกี่คำคะ15 13 12นะคะนักเรียนปลายทางละคะได้กันกี่คำเอ่ยต่อมาค่ะชุดคำที่2นะคะคุณครูจะเปิดชุดคำที่2แล้วนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะได้ทั้งหมดกี่คำเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางได้กันกี่คำคะได้กี่คะแนนกับเฉลยชุดที่2กับคำที่คุณครูกำหนดให้พอไหมคะเราจะไปดูเกณฑ์การให้คะแนนแล้วลองมาดูสิคะว่าในเรื่องของการทดสอบความจำระยะสองเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเกณฑ์การให้คะแนนกันเลยค่ะนะคะมาดูค่ะเกณฑ์ในการทดสอบความจำนะคะช่วงคะแนนนะคะช่วงแรกถ้านักเรียนได้1ถึง6คะแนนค่ะแปลว่านะคะความจำระยะสั้นยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีขี้ลืมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เราสามารถที่จะพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้ต่อมาค่ะช่วงคะแนนที่2ก็คือ7ถึง10คะแนนแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ของความจำระยะสั้นเป็นมาตรฐานค่อนข้างดีต่อมาค่ะในช่วงของ10คะแนนขึ้นไปได้กันเยอะเลยใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถือว่าความจำระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูให้นักเรียนรวบรวมคะแนนนะคะแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันในกลุ่มได้เลยค่ะคุณครูให้เวลารวบรวมคะแนนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน1นาทีค่ะ

0: นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกันไปแล้วค่ะในเรื่องของเกมทดสอบความจำนี้นะคะเป็นในเรื่องของการทดสอบความจำระยะสั้นค่ะซึ่งเป็นการทดสอบความจำที่เป็นไงคะเป็นการจดจำนะคะบางอย่างไว้แค่ชั่วขณะหนึ่งเหมือนกิจกรรมที่เราได้ทำกันไปใช่ไหมคะคุณครูกำหนดชุดคำให้แล้วให้เวลานักเรียนในการจดจำเมื่อจดจำแล้วก็ให้นักเรียนลองเขียนบันทึกลงไปนะคะแล้วลองดูสิคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะลองนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสิคะว่ากิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมที่จะนำเสนอไหมคะโอเคค่ะเริ่มจากตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างปกติค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานได้ตามปกตินะคะเพราะระบบประสาทของเราทำงานปกติเราก็สามารถมีความจดจำได้ดีมีสมาธิและมีการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: ได้ฝึกความจำครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเพื่อนพูดถึงกิจกรรมการฝึกความจำนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมเกมสอบความจำที่เราได้ทำไปนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสั้นๆแต่ถ้าเราอยากจะมีความจำระยะยาวหรือความจำที่นานขึ้นเราก็ควรที่จะหมั่นทบทวนยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ในวันนี้หรือว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาถ้านักเรียนกลับไปแล้วทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือเสริมเพิ่มเติมก็จะเป็นยังไงคะทำให้เรามีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นจดจำนะคะได้มากขึ้นตัวแทนนักเรียนมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญค่ะ
3: ทดสอบความจำค่ะแล้วก็ทำให้เรามีสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะแล้วเราก็สามารถรู้ได้ค่ะว่าระยะความจำของเราอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้เพิ่มเติมนะคะหัวข้อในเรื่องของสมาธิและการจดจ่อกับสิ่งที่ทำค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มใดจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนี้เป็นอย่างไรนักเรียนได้เรียนรู้อะไรค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะไปหัวข้อต่อไปกันค่ะนักเรียนกับเรื่องของใบงานค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบงานเรื่องบันทึกการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราลองมาดูใบงานนี้ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบค่ะใบงานนี้เป็นใบงานที่คุณครูไม่ได้ให้ทำในชั่วโมงนะคะไม่ได้ให้ทำในชั่วโมงแปลว่าเราจะต้องส่งวันนี้ไหมไม่ต้องส่งนะคะเราจะมีการนำกลับไปทบทวนค่ะทบทวนอะไรเราลองมาดูค่ะใบงานเรื่องบันทึกการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนค่ะใช้นะคะใบความรู้ที่คุณครูแจกไปค่ะแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่ากิจกรรมที่เราได้ทำนั้นเราสามารถที่จะนำมาใส่ในใบงานได้อย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของการเขียนบันทึกกิจกรรมที่เป็นการรักษาระบบประสาทลงไปในใบงานนี้ค่ะอย่างน้อยกี่กิจกรรมเอ่ยกี่กิจกรรมคะอย่างน้อยกี่กิจกรรมเอ่ย

ิจกรรมค่ะอย่างน้อยนะคะนักเรียนจะต้องจดบันทึกกิจกรรมนะคะที่ตนเองได้ทำนะคะแต่จะต้องเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทำหรือปฏิบัติแล้วคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไงคะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับระบบประสาทของเรานะคะทำแล้วทำให้ร่างกายของเราเป็นไงคะอาจจะมีในเรื่องของความจำสมาธิหรือการเรียนรู้ที่ดีขึ้นแต่ครูขาวันนี้หนูเขียนว่าหนูรับประทานอาหารที่คิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยเขียนลงไปได้ไหมเขียนได้ค่ะเราสามารถบันทึกลงไปได้แต่สิ่งที่เรารับประทานเรารู้ตัวว่ามันไม่ดีกับร่างกายแต่เรารับประทานไปแล้วเราก็จะต้องบอกให้กับตัวเองทราบว่าสิ่งที่เราทานนั้นเกิดผลเสียต่อระบบประสาทอย่างไรนะคะโอเคไหมยกตัวอย่างนะคะครูมีตัวอย่างบันทึกให้นักเรียนได้ดูค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าวันนี้นะคะวันที่หนึ่งที่หนึ่งเลยยกตัวอย่างนะคะคุณครูรับประทานข้าวกล้องนะคะผัดเครื่องในใส่ขิงแล้วก็รับดื่มนมหนึ่งกล่องก็คือทานข้าวแต่ว่าเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีนะคะควบคู่กับอาหารก็คือผัดเครื่องในก็คือเครื่องในสัตว์ใส่ขิงนะคะแล้วก็ดื่มนมแต่นักเรียนสามารถเลือกเมนูของตัวเองแล้วก็เขียนลงไปก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนกิจวัตรประจำวันอย่างอื่นได้ไหมคะนอกเหนือจากการรับประทานอาหารได้ไหมได้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะแจกใบงานให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วใบงานนี้เอากลับไปทำที่ไหนคะที่บ้านได้ค่ะ

0: ต่อมาค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการจดบันทึกที่คาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเราลองจะมาทบทวนกันอีกครั้งค่ะนักเรียนการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทอย่างไรให้ทำงานอย่างปกตินั่นก็คือ 1. สำรวจและดูแลสุขภาพตนเอง 2. ค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายยกตัวอย่างเช่นอาหารหลัก5หมู่1วันนักเรียนควรรับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็เลือกบริโภคอาหารที่ไม่แปรรูปไม่เป็นอาหารรสจัดยกตัวอย่างเช่นหวานจัดเค็มจัดหรือว่าเผ็ดจัดนะคะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายต่อมาค่ะการออกกำลังกายนะคะนักเรียนก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วถ้าร่างกายของเรานะคะมีความผิดปกติรู้สึกว่าไม่สบายหรือรู้สึกว่าสายตาของเราเวลาอ่านหนังสือแล้วมีภาพซ้อนนะคะมองภาพนะคะมัวนักเรียนก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะควรที่จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยค่ะปีละ1ครั้งนะคะและนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทค่ะและนักเรียนคะอย่าลืมนะคะใบงานที่คุณครูแจกไปเราจะนำกลับมานะคะแล้วนำมาส่งคุณครูอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อและอย่าลืมค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนอกจากใบงานที่คุณครูฝากไว้ในวันนี้แล้วก็ยังมีนะคะในเรื่องของใบความรู้นะคะเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อและบัตรคำรูปภาพต่อมไร้ท่อและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อมีกระดาษฟลิปชาร์ตและสีเมจิกค่ะและนี่คือสิ่งที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสัปดาห์ถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะและคุณครูปลายทางค่ะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮีม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ชื่ออะไรคะ
2: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ครับ
1: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
2: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
1: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
2: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
1: นี่พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
1: ได้ค่ะ
2: มาชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
1: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหมกินเลย
2: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวงามๆเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
1: โอเคค่ะน้องดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงบัดดี้นี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่น

0: ดูขนม้าสิ
1: ขนม้ายาวมากเลย
0: ขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว
1: ์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆ
0: นี่น้องอยากรู้ป่าวว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละขั้นตอนต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบาวนี่นี่เสร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: horse h o r s e horse ม้า stable s t a b l e stable คอกม้า lead l e a d lead จูง grassGRASS grass yeah brush BRUSH brush แปรง fur FUR fur ขนสัตว์ shower SHOWER shower อาบน้ำ
0: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Now you are taking English lesson in the topic classroom rules. Everyone, do your class has the rules? Does your class have the rules? ในห้องเราเนี่ยมีกฎที่ตกลงจะทำร่วมกันบ้างไหมคะมีไหม
3: ม
0: ีคืออะไรเอ่ย
3: ส่งเสียงด
0: ัง ห้ามส่งเสียงดังห้ามกินขนมในห้องมีอะไรอีกคะห้ามวิ่งเล่นใช่ไหมคะในกฎของเราแล้วพวกเราทำได้ทุกข้อที่เราพูดมาไหมทำได้ดีมากนะคะ Today we have to learn about the classroom rules. Today we are going to do 3 things. Look at the objective for today first. Number 1, you'll be able to choose the word should or shouldn't related to the classroom rule. นะคะวันนี้ข้อแรกเลยนักเรียนจะสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะใช้คำว่า should or shouldn't.นะคะซึ่งจะเกี่ยวกับกฎระเบียบในห้องของเรา The second one you'll be able to design your own poster วันนี้เราจะได้ออกแบบโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับกฎระเบียบในห้องของเราเอง And the third one you have to present it to everyone แล้วเราก็จะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับโปสเตอร์ที่เราจะออกแบบนั่นเองนะคะเราก็จะใช้ความรู้นะคะของเรานะคะที่จะอะแดปต์กับภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนำมาใช้ให้เราได้รู้ว่าวิธีการบอกกฎระเบียบต่างๆควรที่จะพูดอย่างไรนะคะ Everyone are you ready
2: Yes
0: Are you ready
2: Yes
0: I hope so Okay The first activity is word matching I need all of you match the pictures and the word together You have to match them together Do you see your picture Do you see the picture Do you see the word
2: Yes
0: On your table Okay Okay I willgive you just for a moment for match the word. Are you ready?
2: Yeah.
0: Let's get start. Match เลยค่ะ Match ภาพนะคะกับบัตรคำให้เรียบร้อยโอเคครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วนักเรียนก็จับคู่กันดูก่อนเลยว่าควรที่จะเป็นคำอะไรบ้างลองเช็คดู

0: Look at the picture first. Student on the LTV 7, you have to look at the picture and give me the word, please. Okay, everyone together. What is the word? Respect to the teacher, right? This word. Everyone, repeat after teacher. Listen carefully, listen carefully. Okay, are you ready?
1: Yeah.
0: Okay. Respect the teacher. Listen again. Respect, not respect. One more time. Respect the teacher.
1: Respect the teacher.
0: Very good. Okay. This, is it correct? นักเรียนจับผู้ถูกไหมคะภาพกับโอเค the next one ภาพกับคำศัพท์ที่ถูกต้องนักเรียนก็แบ่งเอาไว้นะคะนักเรียนจะต้องเช็คคำตอบไปด้วยกันนะคะบางคนจับผู้เสร็จเร็วก็จริงแต่ว่าคุณครูแอบชำเลืองดูยังไม่ถูกก็มีนะคะโอเคนักเรียนไปทางดูไปด้วยกันนะคะ the second one look at the girls two girls they are having the test right this one is she eat during the test
1: she eat during the test
0: everyone say together she eat
1: during
0: the test
1: she eat
0: during the test
1: ชีท
0: คืออะไรคะชีทคือเราโกงใช่ไหมคะเราดูสังเกตพฤติกรรมของผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังเขาพยายามที่จะจะลอกข้อสอบนะคะหรือการโกงนั่นเองก็คือคำว่าชีท during แปลว่าระหว่าง the test ก็คือการสอบรวมกันก็คือการการลอกข้อสอบหรือการโกงขนาดทำข้อสอบนั่นเอง is it good or bad good or bad it's the bad next oneLook at the picture. What are they doing? They are speaking. They try to speak with the

0: teacher, right? Okay. The thing that they should do is raise hand to speak. Everyone say, raise hand to speak. One more time. Raise hand to speak.
1: Raise hand to speak.
0: Raise hand to speak, like that. You have to raise your hand first, and then after that you can speak, right? The next one, look at the beautiful girl. What is she doing? She is using her mobile phone for something. It is use a mobile phone in class. Everyone say together. Use a mobile phone in class. Can you use your mobile phone in the class?
2: No.
0: Can you? No. No. No, right? Is it good or bad?
1: Bad.
0: If you are taking some picture of yourself, like your selfie, is not good, right? But if you use your phone for searching something, it's better. Okay, next one. What is she doing?
2: Bring material to school.
0: What is she doing?
1: Bring.
0: She take her bag, school bag, and she put the book, the notebook, something like that. It is bring material to school. Everyone repeat after teacher. Bring materials to school. นั่นก็คือการจัดตารางสอนหรือว่าการเตรียมอุปกรณ์เพื่อมาโรงเรียนนั่นเองนะคะต่อไป the next one
1: they
0: are playing in the class. Can you play in the class?
1: Yeah.
0: ในขณะที่มีเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถวิ่งเล่นได้ไหมคะ
1: no.
0: ไม่ได้โอเค everyone say play in class.
1: Play in class.
0: Is it good or bad?
1: Bad.
0: If someone are studying, you should not play in the class, right? Okay. The next one. What is the teacher doing? She is speaking. Why teacher speaking? What should you do?
1: Listen.
0: You should to listen to the teacher. One more time. Listen to the teacher. If we have something, someone speaking, you have to be a good listener too. นะคะในขณะที่มีคนพูดนักเรียนก็ควรที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีถูกต้องไหม This one is listen to the teacher. Very good. What is this one? This picture is very cute, right? ภาพนี้น่ารักมากเลยนะคะพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ What are they doing? They are cleaning the classroom, right? Okay. We should keep the classroom clean, right? Is it good or bad?
1: Good.
0: You have to keep the classroom clean. Everyone say, keep the classroom clean. Keep the classroom clean. Okay, nice. What is this one? What is she doing? She is chewing the gum. Do you know the gum means? Chew. Okay, this word is chew gum in classroom.
1: Chew gum in classroom.
0: One more time. Chew.
1: Gum.
0: In classroom. Can you chew the gum in the classroom? นักเรียนเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียนได้ไหมคะมันเป็นสิ่งที่ผิดเขาเรียกว่าเสียบุคลิกใช่ไหมเวลาที่ขณะที่คุณครูถามแล้วนักเรียนตอบไปด้วยเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าคุณครูเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยสอนไปด้วยได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องเคี้ยวตอนพักกลางวันก็ได้ถูกต้องไหมนะคะเพราะมันจะทำให้การสื่อสารมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ถูกต้องไหมโอเค next one this is the classroom right and there are one girl is shouting something can you shout in the classroom do you know this word shout what is it shout everyone say shout in the classroom
1: shout in the classroom
0: is it good or bad

น้องเรียนดูจากภาพนะคะเขาตะโกนอยู่คนเดียวยังไม่มีใครฟังเขาเลยถูกต้องไหมตอบคำถามเสียงดังฟังชัดได้ไหมได้แต่ตะโกนมีคนอยากอยู่กับคนที่ตะโกนไหมไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นอะไรแสบแก้วหูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไม่ shout you shouldn't shout in the classroom ทั้งหมดทุก

0: or shouldn't สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำคำไหนแปลว่าควร
1: should
0: คำไหนแปลว่าไม่ควร
1: shouldn't
0: นักเรียนเห็นบัตรคำที่ครูปริ้นมาให้แล้วใช่ไหมคะเต็มกระดาษ A4 เลยนะคะมีทั้งหมดแต่ละกลุ่มจะได้คำว่า should กับ shouldn't เดี๋ยวครูจะเปิดภาพนะคะแล้วก็ประโยคให้นักเรียนเลือกว่าสิ่งนั้นนักเรียนควรทำหรือไม่ควรทำแล้วก็ช่วยกันยกคำตอบขึ้นมานะคะครูก็จะตรวจสอบความถูกต้องผ่านกันตอบของนักเรียนตรงนี้เลยนะคะเวลานักเรียนชูนักเรียนดูนะคะว่าเราจะให้เพื่อนๆปลายทางเห็นคำตอบไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมองไปที่กล้องไหนเอ่ยLet's think about it นะคะเราจะโชว์ไปในทางเดียวกันเลยนะคะโอเค are you ready
1: yes
0: I think you are ready the first sentence is you blank raise hand to speak should or shouldn't everyone say together you should raise hand to speak together You should raise hand to speak. Very good. Everyone got one point. The second one. ช่วยกันนะคะ This sentence is you should or shouldn't respect the teacher. Should or shouldn't. Show your answer to the camera. Let's look at the camera. Okay. Good one, two, three, four, five, and six.We or you should respect the teacher. Everyone say together. You should respect the teacher, right? Very good. You got 2 points now. Okay, the third one. This sentence is you should or shouldn't cheat during the test. Let's think about it. Should or shouldn't? Show your answer. And.Read it together. You. Okay, everyone, together one more time. You shouldn't cheat during the test. You shouldn't cheat during the test. เราไม่ควรทำอะไรคะ เราไม่ควรโกงนะคะเวลาที่เราทำการทดสอบอยู่นั่นเองจริงๆแล้วเราไม่ควรโกงเลยนะคะไม่ว่าจะขณะที่เราทำอะไรก็ตามนะคะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการลอกข้อสอบห้ามทำเด็ดขาดเพราะเราจะได้อะไรคะจากคะแนนที่เราควรได้you will get zero if you cheat during the test number four should or shouldn't okay show your answer everyone read it together please you
1: shouldn't
0: Yes, you shouldn't use a mobile phone in class. Very good. Now you got 4 points, right? ได้กี่คะแนนแล้วคะ4 คะแนนแต่ละกลุ่มตอบได้เหมือนกันหมดเลยนะคะ The next one. Should or shouldn't? That's right. ทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยนักเรียนตอบคำว่า should. Very good. Everyone say together. You should bring material to school.Very good. You should bring material to school. นักเรียนจะต้องจัดตารางเรียนมาโรงเรียนถูกต้องไหม Number six. Okay. Show me. Should or shouldn't. Number six. Should or shouldn't. Okay. This sentence is you shouldn't play in class. Everyone, louder, please. You shouldn't play in class. เราไม่ควรทำอะไรคะเราไม่ควรเล่นในขณะที่เราอยู่ในห้องเรียนนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าอะไรแต่ว่าคุณครูนะคะกลัวเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าข้าวของก็จะเสียหายด้วยห้องเรียนก็จะไม่น่าเรียนแล้วถูกต้องไหมโอเค number seven should or shouldn't show me your answer please okay group six should right okay everyone this sentence is youShould listen to the teacher. Everyone repeat after teacher. You should listen to the teacher. Very good. Number eight. Let's look at the questions. And choose or shouldn't. Show me. Should or shouldn't. That's right. You should keep the classroom clean. Everyone repeat after teacher. You should keep

0: If the classroom clean,
1: you should keep the classroom clean.
0: Very good. Are you ready for the next one? Number 9. Let's look at that one. Look at this one. Okay, show me your answer. Should or shouldn't? Okay, good. 1, 2, 3. Okay, show. Okay, you can show to the camera. Okay. Okay, everyone, you should or shouldn't chew the gum in the classroom?
1: Shouldn't.
0: Okay, make a sentence, please.
1: You shouldn't chew gum in the classroom.
0: One more time. You shouldn't chew gum in classroom. Very nice. I think it is the last one. Okay, should or shouldn't? Should or shouldn't? Show me your answer. 5. Okay, that's right. You shouldn't shout in classroom. Everyone say together. You shouldn't shout in the classroom. ทั้ง10ข้อนี้นักเรียนออกเสียงได้หมดแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าพร้อมที่จะไปต่อในกิจกรรมต่อไปแน่นอนเลย Are you ready for the next activities?
1: Yes.
0: I think so. Okay, the next activities is in the worksheet number 60. Can you give your worksheet to your friends? นักเรียนเอาใบงานนะคะแจกเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายใบงานให้ฟังนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างโอเคกลุ่มไหนพร้อมแล้ว hit the bell โอเคกลุ่ม 1, 2, 3, 6, 5, and 4ได้ใบงานครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะโอเคได้แล้วใบงานนี้ง่ายมากๆนะคะตั้งแต่เรียนมาไม่รู้กี่คาบแล้วใบงานนี้ง่ายเลยนะคะใบงานนี้ชื่อว่า should or shouldn't do in the classroom ก็คือให้เราพิจารณาสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำในห้องนะคะตามภาพและแบบฝึกหัดจะมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวมีกี่ตัวคะ A B C D E F G H I J มีทั้งหมด we got 10 sentences right เรามีประโยคถึง10ประโยคด้วยกันนะคะที่จะบอกว่านักเรียนควรหรือไม่ควรทำอะไรในห้องนักเรียนจะต้องนำอัลฟาเบตหน้าประโยคนะคะไปแมทกับรูปภาพนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่ในใบงานตอนนี้นะคะทั้งหมดกี่ภาพกี่ภาพเอ่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10เรามี10ประโยคแล้วเราก็มีให้10ภาพด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะจับคู่กันเดี๋ยวถึงเวลากลุ่มไหนที่สามารถเฉลยได้ทีเชอร์จะให้นักเรียนเฉลยด้วยกันเลยนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูไปด้วยกันเนาะอย่างแรกเดี๋ยวทบทวนก่อนนะคะ A look at the A you should raise your hand to speak what does this mean you should raise your hand to speak นักเรียนควรที่จะยกมือนะคะก่อนที่เราจะพูดใช่ไหมคะ B you shouldn't shout in the classroom what does this mean B you shouldn't shout in the classroom you shouldn't shoutเราไม่ควรที่จะตะโกนนะคะต่อไป C you should respect the teacher เราควรที่จะเราก็ควรที่จะ respect หรือว่าเคารพนะคะซึ่งกันและกันจริงๆแล้วคุณครูก็ต้อง respect student เหมือนกันถูกต้องไหมคุณครูก็ต้องเคารพนักเรียนนะคะครูก็ต้องตั้งใจสอนส่วนนักเรียนก็สามารถแสดงความเคารพโดยการตั้งใจเรียนนั่นเองต่อไปข้อ D you shouldn't chew gumin classroom what does this mean จำได้ไหมชูแปลว่าอะไรชูเคี้ยวนะคะเราไม่สามารถเคี้ยวมาฝรั่งตอนเรียนได้นะคะไม่เหมาะนะคะต่อไปข้อ E you should keep the classroom clean is your classroom clean
1: yes
0: ห้องเรียนเราสะอาดไหมคะสะอาดไหมเมื่อสะอาดเราก็จะรู้สึกว่าการเรียนการสอนเป็นยังไงคะดีแล้วก็สบายปอดแหละอย่างแรกหายใจได้เต็มที่นะคะทำงานได้เต็มที่ต่อไป F you shouldn't use a mobile phone in class เล่นโทรศัพท์ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าใช้เล่นใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าใช้หาความรู้นะคะก็ให้ขออนุญาตคุณครูก่อนก็จะสามารถนำโทรศัพท์มาใช้ประโยชน์ได้นะคะต่อไปข้อ G you shouldn't cheat during the test cheat ตัวนี้แปลว่าอะไรยังจำได้อยู่ไหม cheatเราไม่ควรจะโกงนะคะในขณะที่เรา

ทำข้อสอบนะคะโอเค next one H1 the H you should listen to the teacher นักเรียนควรที่จะฟังคุณครูถูกต้องไหม I you should bring material to school นักเรียนควรที่จะจัดตารางนะคะมาโรงเรียนนักเรียนไม่จัดตารางมาโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ก็จะเรียนอะไรก็จะสลับกันไปหมดเลยถูกต้องไหมและข้อสุดท้ายนะคะ J you shouldn't play in class เราไม่ควรเล่นขณะที่เราเรียนนั่นเองดีมากนะคะทีเชอร์ก็ให้ทบทวนแล้วนะคะว่าแปลว่าอะไรบ้างให้เวลาจับคู่นะคะเขียนคำตอบให้เรียบร้อยแล้วเราจะช่วยเฉลยให้ปลายทางดูกัน

0: Can you? What is it? Alphabet. What is it? Alphabet คืออะไรคะ boss? Alphabet คืออะไรตัวอักษรของมันคือ
1: G
0: G G Ah that's right. Can you read the whole sentence?
1: You shouldn't cheat during the test.
0: Very good. You shouldn't cheat during the test. เราไม่ควรทำอะไรคะ
1: เราไม่ควรลอกข้อสอบครับ
0: ไม่ควรลอกหรือไม่ควรโกงข้อสอบถูกต้องนะคะดีมาก you got one point โอเค clap your hand for group 5 too number 3 look at the picture and 3 2 1 go group 4 แล้วเดี๋ยว thank you ก็จะมาทวนทั้ง10ข้อเลยนะคะ thank you อยากพูดทุกข้อเลย
2: A ค่ะ
0: A right this one is A correct
2: you should raise your hand to speak
0: you should raise your hand to speak it is correct
3: yeah
0: are you correct guys ทุกคนถูกต้องไหมคะโอเค clap your hand for Liz good job ต่อไป number 4 what is he doing he's chatting or something okay everyone 3 2 1 go group 6กระดิ่งครูแตกไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่6นะ what the alphabet please
4: F
0: that's right can you read it
4: You shouldn't use a mobile phone in class.
0: You shouldn't use a mobile phone in class. Is it correct?
5: Yes.
0: And are you correct?
5: Yes.
0: Yes. Clap your hand for group 6. ดีมากเลยตอบได้ทุกกลุ่มเลยนะคะ Next one, number 5. Look at the picture. And then 3, 2, 1, go. Group 5.What is the alphabet, please?
1: I.
0: That's right. Can you please read the whole sentence, please? You should bring material to school. Very good. Clap your hand for group 5 again. Good job. Number 6. If you want to answer, 3, 2, 1, go. Group 1.
6: J.
0: That's right.
6: You should not play in class.
0: You should not play in class, or you shouldn't play in class. It's the same meaning. Shouldn't or should not is the same meaning. Very good. Clap your hands for group 1. เราไม่ควรทำอะไรคะในห้องเรียนไม่ควรวิ่งเล่นนะคะตอนเรียน number 7 look at the picture and then 3 2 1 go group 3 what is the alphabet please
4: H
0: this one is H
4: you should listen to the teacher
0: clap your hand for group 3 good job เวลาที่มีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังนะคะถูกต้องเวลาที่นักเรียนพูดคุณครูก็ฟังเหมือนกันถูกต้องไหม number 8 answer 3 2 1 go group 2 so loud อย่าลืมนับคะแนนของตัวเองด้วยนะคะที่ตอบไปนะ
2: e
0: this one is e
2: you should keep the classroom clean
0: Very nice, very fantastic. You should keep the classroom clean. We are ออกเสียงได้ชัดมากเลยนะคะเมื่อกี้เก่งมาก Clap your hand for We are everyone. เก่งมากเลย Number 9. 3, 2, 1, go. Group 6. Listen the go word, go.You have to hit the bell when you heard the word go, right?

0: Number 9.
1: B, you shouldn't shout in the class.
0: You shouldn't shout in the class. Louder, please.
1: You shout in the class.
0: Very good one. Clap your hand for group 6. You shouldn't shout in the classroom. เราไม่ควรตะโกนนะคะ And the last one, I think you have to answer together. Don't have to hit the bell together. What is it? ไม่ต้องกดแล้วนะคะข้อนี้ตอบพร้อมกันเพราะเหลือแค่ข้อเดียวใช่ไหมข้อนี้คือข
2: ้อ
0: D dog you one more time everyone get ready เดี๋ยวอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะ
2: You
0: shouldn't chew gum in classroom. Okay, check your point. ดูสิคะว่าตัวเองตอบถูกไหมแล้วเขียนคะแนนเอาไว้นะคะ Who got 10? Who got 10? Who got 9? Who got 8? Who got 7? Okay, I think it's 10. ถ้าได้10คะแนนเขียน10เอาไว้แล้วก็อย่าลืมบวกคะแนนที่กลุ่มตัวเองตอบเพิ่มไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไปเติมคะแนนให้นะคะเช็คคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาการออกแบบโปสเตอร์ก่อนนะคะอันนี้ไม่ยากง่ายๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ our classroom rules เราจะมาเซตกฎของห้องเรานะคะซึ่งแต่ละกลุ่มให้เลือกกลุ่มละ1ข้อห้ามซ้ำกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทุกข้อมารวมกันเป็นกฎของห้องเราดีไหมคะโดยนักเรียนก็สามารถเขียนและอาจจะวาดภาพประกอบหรือนักเรียนจะตกแต่งยังไงก็ได้นะคะตามอิสระของนักเรียนเลยแต่ขอให้โฟกัสที่ประโยคที่นักเรียนจะเลือกนะคะว่าห้องเราควรหรือไม่ควรทำอะไรนะคะตัวแทนกลุ่มมารับกระดาษ A4 เลยค่ะในห้องต้องปรึกษากันนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำกันเนาะ You're welcome
3: เราตะโกนแล้ว
0: โอเคEveryone eyes on me Now I taught you, right? I taught you 10 rules. คุณครูสอนนักเรียนไปทั้งหมดกี่กฎ
4: 10
0: นะคะแต่ว่าในห้องของเราจะต้องเลือกข้อที่นักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุดกลุ่มละ1ข้อนะคะแปลว่าห้องเราจะมีกฎทั้งหมดกี่ข
4: ้
0: อ6ข้อนะคะที่นักเรียนเลือกกันมาแล้วโอเค Are you ready?
2: Yes.
0: If you are ready, let's do it. เริ่มเลยค่ะเลือกประโยคอะไรเขียนลงไปแล้วก็ตกแต่งให้สวยงาม

0: 6ข้อด้วยกันนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถนำเสนอผลงานของตัวเองนะคะให้กับคุณครูปลายทางได้ดูนะคะว่าห้องของเราเนี่ยจะมีกฎทั้งหมดกี่ข้อเดี๋ยวเราจะเริ่มที่สุภาพบุรุษที่หน้าตาดีที่สุดของห้องเรานะคะทางด้านนู้นนะคะจะเริ่มที่ไรเฟิลก่อนนะคะแต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่นำเสนอกลุ่มของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักเรียนต้นทางของเรามีกฎอะไรบ้างเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะ
1: You should not chew gum in classroom
0: โอเค ไรเฟิล one more time You shouldn't chew gum in classroom
1: You should not chew gum in classroom
0: Very good What about the next one? Burger
2: You shouldn't chew during the test
0: You shouldn't cheat, right? You shouldn't cheat during the test. One more time.
2: You shouldn't cheat in the test.
0: You shouldn't cheat during the test,
2: yep.
0: Right? Okay, number three.
3: You shouldn't use a mobile phone in class.
0: The next one.
4: You should raise your hand to speak.
0: Very good. Next one. Next one.
5: You shouldn't play in class.
0: You shouldn't play in class. The last one.
6: You shouldn't shout in classroom.
0: Okay, เดี๋ยวทีเชอร์จะไปดูอีกรอบนึงนะคะข้อที่1กลุ่มของห้องเราก็คือ You shouldn't chew gum in classroom. เราต้องไม่ทำอะไรคะกฎของเราไม่เคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียน Number 2 You shouldn't cheat during the test. เราจะไม่โกงข้อสอบถูกต้องไหมข้อที่3 you shouldn't use a mobile phone in class เราไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเราเรียนนะคะ you should raise hand to speak everyone you should raise hand to speak ก็คือเราต้องยกมือก่อนตอบทุกครั้งนะคะ you shouldn't play in class เราจะไม่เล่นในห้องเรียนและข้อสุดท้ายกฎของห้องเราคือ you shouldn't shout in classroom clap your hand for your friend good job ตอนนี้ก็คือกฎของห้องเราอ่ะกลับที่ได้เลยจ้า go back to your seat okay. thank you Asia okay nice ค่ะ good job okay everyone these are your classroom rules ห้องเรามีกฎทั้งหมด6ข้อแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนเดี๋ยวคาบหน้านะคะคุณครูจะมาเช็คคะแนนว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้ครบทุก6ข้อครบทั้ง6ข้อหรือเปล่าโอเคสำหรับบทเรียนนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราเรียนกันเรื่องของกฎในห้องแล้วครั้งหน้าเราจะเรียนกันในเรื่องของ school rules นะคะหรือว่ากฎในโรงเรียนของเรานั่นเองสำหรับกิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมอยู่2อย่างเลยนะคะสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือในเรื่องของใบงานแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำโปสเตอร์เหมือนกันนะคะโอเค everyone are you happy for today Yes, me too. I'm very happy a lot. Okay, I think you are ready to the next subject. คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมสำหรับวิชาต่อไปแล้วนะคะ Okay, guys. Happy to see you today. See you next time.
7: Thank you, the teacher.
8: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you. Bye-bye.
9: Bye-bye.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

ขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ใจพลังบวกโพสิทีฟมากับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แล้วนะนิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดมูลีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องสะทำให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาวลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันคือเรื่องอะไรลูกนะครับวันนี้เราจะมาสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไปหรือยังครับ
3: เร
2: ีย
3: นแล้ว
2: นะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางในการปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้รวมทั้งนะครับต้องเขียนสะท้อนคิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะมีให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับด้วยเราต้องเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนสะท้อนคิดกันเราก็มาทบทวนเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราเคยได้เรียนไปกันก่อนนะครับอ่ะนักเรียนจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับเหตุการณ์นี้คืออะไรครับนะครับก็คือรุมประชาทัณฑ์สองหนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆสองหนุ่มดวงซวยเข้าไปขโมยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็คือรถจักรยานยนต์นั่นแหละครับกลางวันแสกๆโดนชาวบ้านจับตัวไว้นะครับโดนรุมประชาทัณฑ์เจ็บหนักตำรวจต้องรีบเข้าระงับเหตุนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือทำไมครับโจรสองคนโดนชาวบ้านจับได้แล้วชาวบ้านก็ทำไมครับ
4: ลุมประชาทัน
2: ลุมประชาทันก็คือคล้ายๆลุมทำลายนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ชาวบ้านทำเนี่ยสามารถทำได้ไหมครับ
4: ไม
2: ่
4: ได้
2: ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับตอบพร้อมกันเลยเพราะผิดกฎหมายเพราะอะไรครับมีเพื่อนบอกว่าเพราะผิดกฎหมายอ่ะผิดกฎหมายเนี่ยผิดกฎหมายอะไรผิดยังไงครับกลุ่ม 6ลองยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วผิดอย่างไรครับที่เพื่อนตอบมาบอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยคือผิดอย่างไร
5: ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตค่ะ
2: มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมจำได้ไหมนะเขาบอกว่าเนี่ยครับเรามีสิทธิ์นะครับจำได้ไหมที่เราเล่นคำถามใช่หรือไม่อ่ะลูกว่าเรามีสิทธิ์ในการทารุณกรรมเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้เราทำได้ไหม
4: ไม
2: ่ได้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะ
6: ต้องมีกฎหมายอนุญาตก่อน
2: ลองตอบครับลองตอบ
7: บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตและในร่างกายครับผู้ใดจะจับกุมคุมขังหรือค้นตัวมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลตามที่กฎหมายบัญญัติและการ

0: การทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายครับ
1: นั่งลงได้ครับเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับน่ารักมากนะครับที่ทำไมครับนักเรียนนะครับร่วมกันหาคำตอบนะครับแล้วก็ตอบคำถามครูมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงกิจกรรมนี้เราได้ทำไปในใบงานแล้วนะครับก็ขอชื่นชมนะครับที่นักเรียนนำใบงานมาด้วยตลอดนะครับพอเราทบทวนปุ๊บถ้าเราจำไม่ได้เราก็ทำไมครับกลับไปศึกษาในใบงานที่เราเคยทำมาได้เช่นกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยครับเราไม่สามารถที่จะทำไมครับไปทำร้ายหรือทารุณกรรมหรือลุมประชาทันผู้ต้องหาได้ถึงแม้เขาจะผิดแต่เราไปทำร้ายเขาเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะตามที่เพื่อนบอกเลยนะครับในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายผู้ใดจะจับกุมคุมขังหรือค้นตัวมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติและการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายจะกระทำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นนะครับเราได้มาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วอ่ะทีนี้ครูก็มีคำถามมาถามทบทวนนักเรียนอีกนะครับอันนี้ให้นักเรียนนะครับช่วยกันคิดนะครับหาคำตอบครูมี2ข้อข้อแรกครับนักเรียนได้รับสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรอ่ะให้กลุ่มละ1ข้ออ่ะบอกครูมานะครับกลุ่มละ1ข้อเริ่มจากกลุ่มไหนก็ดีกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม6ก่อนครับกลุ่ม6แล้วก็มา
2: คือการศึกษาค่ะได้รับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะประโยชน์ต่อนักเรียนคือได้รับการเรียนรู้ค่ะ
1: นั่งลงได้ครับเพื่อนกลุ่ม6ได้ตอบมาแล้วนะครับว่าสิทธิในเรื่องการได้รับการศึกษานะครับอันนี้เราก็เคยทำกิจกรรมไปแล้วเนาะต่อมาครับกลุ่ม5
0: สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาครับประโยชน์นะครับคือเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาอื่นครับ
1: นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม4ครับ
3: ได้รับเสรีภาพในการเดินทางและถิ่นที่อยู่ค่ะ
1: ได้รับเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่นะครับแล้วมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรครับ
3: ทำให้เรามีที่อยู่ค่ะและสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะ
1: นั่งลงได้ครับในข้อนี้ก็คือทำไมครับเรามีเสรีภาพในการเดินทางนะครับก็คือเราสามารถเดินทางนะครับไปที่ต่างๆได้นะครับโดยอิสระนะครับกลุ่ม3ครับ
4: เสรีภาพในการประกอบอาชีพครับประโยชน์คือได้รับรายได้ตามที่เราต้องการครับ
1: นั่งลงได้ครับก็คือเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับประโยชน์นอกจากเราจะได้รายได้แล้วนะครับก็คือทำไมครับเราได้ทำในอาชีพที่เราทำไมครับที่เราชอบนะครับแล้วก็อาชีพเหล่านั้นก็จะส่งผลดีต่อตัวเราและสังคมด้วยเมื่อเราได้ทำในอาชีพที่เราทำไมครับอยากทำย่อมเกิดผลดีแน่นอนครับต่อไปกลุ่มที่2ครับ
5: สิทธิในการเลี้ยงดูครับประโยชน์คือได้รับการเลี้ยงดูครับ
1: ครับนั่งลงได้นะครับก็ค

0: ความรู้สึกของตนเองค่ะ
1: นั่งลงได้ครับกลุ่มหนึ่งนี้ตอบได้ดีมากเลยนะครับก็คือสิทธิในการทำไมครับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ต้องเป็นสิ่งที่ทำไมครับถูกต้องและเป็นประโยชน์นะครับทีนี้นะครับครูมาเติมเต็มก็อย่างที่เราตอบมาครับเรามีสิทธิเสรีภาพในการศึกษาการนับถือศาสนาสิทธิเสรีภาพในชีวิตการมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขอันนี้จริงไหมจริงนะครับก็คือไปที่ไหนครับอนามัยโรงพยาบาลนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่ครูบอกไปเอาละครับข้อที่2นะครับอันนี้ให้นักเรียนช่วยกันคิดอีกเช่นเคยนะครับให้นักเรียนนะครับบอกแนวทางในการปฏิบัติตนนะครับตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ว่านักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้างตามหน้าที่ที่กำหนดไว้นะครับให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะครับบอกครูกลุ่มละ1ข้อพอนะครับเริ่มจากกลุ่ม3ก่อนกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม1นะครับกลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม1ตามนี้นะครับกลุ่ม3เริ่มเลยไหมครับลองบอกมาครับว่านักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไรลูก
2: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
1: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปครับกลุ่ม6
3: รักษาสิทธิและเสรีภาพที่ตัวเองได้รับอย่างดีและไม่ทำผิดตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญตั้งไว้ค่ะ
1: ก็คือไม่ทำผิดกฎหมายใช่ไหมครับกลุ่ม5ครับ
4: เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมครับ
1: นั่งลงครับดีมากก็คือทำไมครับเรามีสิทธิเสรีภาพแต่เราก็ต้องทำไมด้วยครับเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วยต่อไปครับกลุ่มไหนกลุ่ม2
5: เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครับแล้วก็ชายไทยมีหน้าที่ตรวจเลือกรับราชการทหารครับ
1: นั่งลงได้ครับนะครับทั้งเรื่องการศึกษาและทำไมครับเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหารเนาะนะครับซึ่งผู้ชายทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกนะครับ
6: ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเมื่ออายุถึงแล้ว
1: เก่งมากครับนั่งลงได้ก็คือทำไมครับเมื่อเราอายุถึงตามที่กำหนดนะครับเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสุดท้ายกลุ่มหนึ่งครับ
7: ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าไงครับเรามีหน้าที่สำคัญเลยคือทำไมครับหน้าที่สำคัญเลยที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกเมื่อกี้คือทำไมครับเพื่อนบอกว่าไงครับนะครับเก่งมากนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรม

0: ถ้าทำสิ่งนี้เราต้องร่วมมือกันนะครับและที่สำคัญทำไมครับอย่างที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งตอบมาเลยเราต้องทำไมครับป้องกันป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอะไรอีกรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับรักษาผลประโยชน์ของชาติของประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไมครับสำคัญมากนะครับอ่ะต่อมาทีนี้ครับครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเนี่ยบอกสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และความคิดเห็นเรื่องประโยชน์ของรัฐธรรมนูญนะครับโดยสิ่งเหล่านี้นักเรียนต้องนำมาเขียนนะครับจะมีทั้งความรู้ที่ได้เรียนความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้นะครับทำให้เกิดความเรียบร้อยในประเทศนะครับจากนั้นนะครับนำความคิดของทุกคนในกลุ่มมาเรียบเรียงเป็นข้อความความยาวประมาณ 5-7 บรรทัดนะครับจากนั้นเสร็จแล้วทำไงครับตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านข้อความที่ช่วยกันเรียบเรียงให้เพื่อนในกลุ่มฟังและนักเรียนก็ช่วยกันทำไงครับฟังแล้วปรับปรุงข้อความของแต่ละกลุ่มให้ถูกต้องกระชับชัดเจนอีกครั้งนะครับย้ำนะครับเราต้องเขียนเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรครับเขียนเรื่องอะไรครับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และต้องเขียนอะไรอีกลูกเขียนความรู้ที่ได้เรียนความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้นะครับให้เกิดความเรียบร้อยของประเทศนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยครับอย่าลืมช่วยกันคิดแล้วนำมาเรียบเรียงนะครับจากนั้นอ่านให้เพื่อนฟังนะครับแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขนะครับเสร็จแล้วครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็ลงมือทำพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มนะครับเขียนสะท้อนคิดลงไปในใบงานที่5เรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยนะครับใบงานที่5นะครับจะเป็นใบงานที่เราเขียนสะท้อนคิดที่เราได้ช่วยกันทำไมครับช่วยกันคิดช่วยกันเรียบเรียงนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับก็เขียนลงไปในใบงานที่5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียบร้อยกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนดี
1: กล
0: ุ่ม6กลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม1กลุ่ม4นะครับแล้วเรียงลำดับกันอีกรอบนะครับเริ่มจากกลุ่ม6
1: 3
0: กลุ่ม
1: 4
0: กลุ่ม5
1: 2
0: กลุ่ม2กับกลุ่ม5กลุ่มไหนก่อน
1: กลุ่ม
0: 2กลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม1สุดท้ายกลุ่ม4ใช่ไหมใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ2
0: 5 1 4งั้นกลุ่ม6ออกมาก่อนเลยครับหน้าชั้นเรียนเลยลูกเพื่อนๆครับเพื่อนๆเด็กๆเด็กๆลูกเวลาเพื่อนนำเสนอเราต้องทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนไม่คุยไม่เล่นนะครับหันหน้ามาทางมาฟังเพื่อนครับหันมาเลยครับลูกตั้งใจฟังเพื่อนเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดเนาะนะครับแล้วเราก็ต้องทำไมครับเราเรียนไปแล้วใช่ไหมนอกจากเรามีสิทธิเสรีภาพของเราเราก็ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเช่นกันครับเมื่อเพื่อนออกมานำเสนอเราก็ต้องทำไมครับตั้งใจฟังไม่คุยไม่เล่นเป็นการให้เกียรติเพื่อนนะครับเริ่มเลยครับลูก
2: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดไม่มีกฎหมายใดมาขัดหรือแย้งได้และเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับปวงชนชาวไทยหากเราทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะทำให้สังคมสงบสุขและตัวเราไม่ผิดกฎหมายสิ่งที่เราได้รับจากกฎหมายรัฐธรรมนูญคือการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษามีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพมีสิทธิ์ที่จะถูกคุ้มครองมีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือศาสนาและสิทธิ์อื่นๆอีกมากมายกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยมีการเลือกตั้งรัฐบาลและเลือกตั้งผู้นำประเทศโดยฟังเสียงส่วนมากแต่ก็ไม่ละทิ้งเสียงส่วนน้อยด้วยเช่นกันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม6หน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม3
3: ได้รู้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมีการแบ่งแยกการใช้อำนาจและถ่วงดุลอำนาจ3ฝ่ายได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการและมีหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อรับการศึกษาภาพบังคับไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่กล่าวมาถ้าปฏิบัติตามจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขค่ะ
0: นั่งลงได้ครับ
4: ออกความคิดเห็นและอื่นๆประโยชน์ของรัฐธรรมนูญทำให้สังคมเกิดความสงบสุขทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมสิทธิและเสรีภาพเช่นสิทธิในการสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเป็นต้นประโยชน์ของการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากขึ้นเพิ่มเติมทำให้ทราบถึงอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแบ่งเป็น3ฝ่ายได้แก่อำนาจนิติบัญญัติใช้ผ่านรัฐสภาอำนาจบริหารใช้ผ่านคณะรัฐมนตรีอำนาจตุลาการใช้ผ่านศาลค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือนะครับจากที่เพื่อนได้นำเสนอก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งเรามีผู้ที่เป็นประมุขก็คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับโดยใช้อำนาจ ผ่าน3ฝ่ายก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับนิติบัญญัติก็คือผ่านรัฐสภาบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีและสุดท้ายตุลาการผ่านศาลนะครับอ้าวต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มที่5ออกมาเลยครับ
5: ครับจากการที่ผมได้เรียนรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับทำให้รู้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นแม่บทของกฎหมายสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้มีความสำคัญเพราะถ้าทุกคนทำตามกฎที่บัญญัติไว้จะทำให้สังคมสงบไม่มีความขัดแย้งและสังคมจะเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและหมวดที่14ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาถ้าทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาจะทำให้ภูมิปัญญานั้นสืบสานต่อไปครับและบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพทำให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกประกอบอาชีพต่างๆนอกจากนี้ยังมีสิทธิเสรีภาพอีกมากมายแต่ก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นครับ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับที่สำคัญเราต้องทำไมครับไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง
6: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเพื่อให้การปกครองการบริหารบ้านเมืองและการอยู่ร่วมกันของประชาชนเป็นไปตามวิถีทางของประชาธิปไตยที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและจะทำให้เรามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาการเลือกอาชีพการแสดงความคิดเห็นการเดินทางและสิทธิในทรัพย์สินและการสืบทอดมรดกซึ่งทุกคนจะได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเพื่อนก็ได้บอกนะครับว่าทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างทำไมครับเท่าเทียมกันเสมอภาคกันสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
7: รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยและยังเป็นแม่บทของ

0: กฎหมายอื่นเพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองและประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตหากประชาชนทุกคนทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจะทำให้ประเทศเกิดความสงบสุขและยังสามารถขจัดการ
1: ทุจริต
0: ตรวจสอบสิ่งไม่ถูกต้องออกไปได้ง่ายอีกทั้งเด็กๆทุกคนยังได้รับการศึกษาตามที่กำหนดไว้และยังถูกคุ้มครองจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองรัฐธรรมนูญยังให้สิทธิประชาชนทุกคนเอาอย่างเท่าเทียมกันเพราะงั้นทุกคนต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับไปนั่งที่ได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนาะเราก็มีการพูดถึงความรู้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่ใช่ไหมครับความหมายหลักการใช่ไหมครับที่เราได้เรียนไปโครงสร้างนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญรวมทั้งเรามาเรียนเรื่องสิทธิเสรีภาพหน้าที่นะครับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเราก็มีความเข้าใจทั้งหมดนะครับและเราก็นำมาเขียนสะท้อนคิดเอาละครับก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญยังไงครับเราได้เขียนสะท้อนคิดไปแล้ว
3: การปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้สังคมมีความสงบสุขค่ะ
2: นั่งลงได้ครับมีใครจะเติมเต็มของคำตอบของเพื่อนไหมมีไหมครับกลุ่ม5ครับปรึกษากันเรียบร้อยตอบได้เลยครับกลุ่ม5
4: ทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นครับ
2: นั่งลงได้ครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับว่าการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรครับตอบได้เลยลูกนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรล่ะที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรครับถ้าเราทำตามจะเป็นอย่างไรผลที่เกิดขอสักหนึ่งคนขอสักหนึ่งคนครับปรึกษากันได้เลยกลุ่มสองครับกลุ่มสอง
5: ทำให้สังคมมีความสงบสุขครับและยุติธรรมด้วยครับ
2: ทำให้สังคมมีความสงบสุขและยุติธรรมนั่งลงได้ครับทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเรามาเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปกันนะครับก็คือทำให้เรานะครับเข้าใจสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์นะครับใบงานที่ต้องเตรียมคือใบงานที่6เรื่องนี้หลอกลวงและครั้งต่อไปนะครับเราจะมีการสืบค้นข้อมูลดังนั้นให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสืบค้นข้อมูลด้วยเพราะทำไมครับเราจะมาดูกันใช่ว่าการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมีรูปแบบไหนเป็นแบบไหนกันบ้างนะมีหลายรูปแบบไหมครับการหลอกลวงออนไลน์ดังนั้นนะครับในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
6: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 하소.
1: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ทางปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะศึกษาต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงไปแล้วใช่ไหมครับบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องศึกษาไปยังเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางก็น่าจะได้กลับไปทบทวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับวันนี้คุณครูเห็นนักเรียนเตรียมความพร้อมไว้เยอะแยะเลยทั้งใบงานเก่าใบงานใหม่ใบความรู้เก่านักเรียนได้เอากลับมาเพื่อที่จะมาเติมเต็มในคาบของวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้ที่นักเรียนจะได้รับเป็นใบความรู้ที่เท่าไหร่ครับนักเรียนที่ได้รับไปใบความรู้ที่4เรื่องประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นักเรียนจะได้รับใบความรู้ที่4นะครับแล้วก็ใบงานที่เท่าไหร่ครับนักเรียนลองเปิดไปหน้าท้ายที่นักเรียนได้รับใบงานที่5นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับสามารถขอรับได้จากคุณครูที่ควบคุมเราอยู่ได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราศึกษาในเรื่องของประเภทของบทเพลงไทยจำได้ไหมครับจำได้นะมีกี่ประเภทเอ่ย2ประเภทประเภทที่1บทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงยังจำได้ไหมยังจำได้นะแล้วก็ประเภทที่2บทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องนั่นเองนะครับมาทบทวนกันก่อนเลยบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงก็คือเพลงที่ใช้อะไรบรรเลงลูกเครื่องดนตรีถูกใช่ไหมครับเครื่องดนตรีนะมีขับร้องไหมครับ
2: ไม่
1: มีนะจะประกอบไปด้วยเพลงผมเพลงตอนไหน
2: ตอนเริ
1: ่มที่จะมีการ
2: แสด
1: งต่างๆนะสองเพลงหน้าพาดจำได้ไหมครับเพลงหน้าพาดเพลงหน้าพาดเป็นอย่างไรบรรเลงประกอบกิริยานะครับนะเพลงเรื่องก็เป็นเพลงที่บรรเลงไม่มีขับร้องมาประกอบนะครับเพลงหางเครื่องเป็นอย่างไรเพลงหางเครื่องจำได้ไหมครับเป็นเพลงที่บรรเลงต่อท้ายเพลงเถาใช่ไหมครับนะเพลงออกภาษานำสำเนียงภาษาของแต่ละชนชาติต่างๆมาบรรเลงใช่ไหมครับก็อาจจะใช้เครื่องดนตรีประกอบด้วยใช่ไหมครับเช่นถ้าเป็นเพลงที่มีสำเนียงพม่าเครื่องดนตรีอะไรที่ประกอบสำเนียงพม่านักเรียนจำได้ไหมกลองยาวใช่ไหมครับกลองยาวนักเรียนยังจำได้อยู่นะเพลงลูกหมดก็คือเพลงที่แสดงให้ถึงว่าเพลงนี้กำลังจะ
2: จ
1: บลงแล้วถูกต้องนะครับประเภทที่2ประเภทที่2เพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องก็คือขับร้องร่วมกับบรรเลงไปด้วยนะครับก็จะมี1
2: เพลงเถาน
1: ะเรียงตั้งแต่กี่ชั้นลูกเพลงเถา3ชั้น2ชั้นแล้วก
2: ็
1: ชั้นเดียวถูกต้องนะเพลงตับอันนี้ก็แยกเป็นตับเรื่องกับตับเพลงด้วยใช่ไหมครับเพลงเกร็ดก็จะบรรเลงสั้นๆเช่นกล่อมนาลี2ชั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกล่อมนาลีเถาเป็นเพลงอะไรลูกเพลงเถาใช่ไหมครับนักเรียนยังจำได้นะแล้วก็เพลงละครก็ประกอบการแสดงโขนละครมหรสพต่างๆนะทีนี้กลับมาสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นักเรียนลองดูคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าบทเพลงต่อไปนี้ที่คุณครูจะเปิดเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องนักเรียนคิดว่าบทเพลงที่คุณครูกำลังจะเปิดต่อไปนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับตั้งใจรับชมรับฟังแล้วก็มองถึงรายละเอียดต่างๆในเพลงนะครับว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีทัศน์ก็จบไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับนักเรียนตั้งใจฟังเลยนักเรียนบางคนก็มีการจดเลคเชอร์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามนะครับขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์นะครับเพลงนกขมิ้นเถานะครับกลับมาสู่คำถามของเราจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนคิดว่าบทเพลงที่นักเรียนได้รับฟังรับชมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรมีใครจะยกมีเพื่อนๆยกให้คำตอบกับครูนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าตอบคล้ายกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางหรือเปล่านะครับ
1: เหมือนกันครับเพราะว่ามีการขับร้องและบรรเลงแต่จากช่วงท้ายนะครับจะมีดนตรีรับช่วงท้ายด้วยครับ
0: เพื่อนตอบว่าเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าตอนท้ายจะมีดนตรีบรรเลงรับขับร้องด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนที่ให้คำตอบครับบราโวนะครับนะเพื่อนบอกว่าตอนท้ายจะมีบรรเลงรับต่อจากขับร้องถูกไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะจุดประสงค์ของเราในวันนี้มีอยู่3ด้านนะครับนักเรียนด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนสามารถที่จะจําแนกการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ส่วนด้านทักษะกระบวนการวันนี้นักเรียนได้รับใบงานใช่ไหมครับเราก็จะมาปฏิบัติในการสร้างแผนผังความคิดสรุปความรู้กันนะส่วน7คติคุณลักษณะนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของประเภทในบทการขับร้องเพลงไทยนะครับการขับร้องเพลงไทยนะเราก็เคยขับร้องกันอยู่แล้วบางคนเคยประกวดด้วยใช่ไหมครับทีนี้การขับร้องเพลงไทยเนี่ยเป็นศิลปะที่ใช้เสียงใช่ไหมครับจากส่วนต่างๆคืออะไรบ้างคอใช่ไหมครับลำคอทรวงอกนะปอดจมูกการขึ้นนาสิกเป็นต้นใช่ไหมครับแล้วก็องค์ประกอบย่อยภายในปากเช่นลิ้นนะครับมาเป็นเสียงที่ไพเราะมีอักขระที่ถูกต้องตามภาษามีความสัมพันธ์กับทำนองและจังหวะนะครับดำเนินไปในขณะขับร้องนั่นเองนะใช้เทคนิคสำคัญในการเอื้อนนักเรียนรู้จักการเอื้อนไหมครับเอื้อนนักเรียนบางคนรู้จักนะครับซึ่งการเอื้อนเนี่ยเป็นเสียงเปล่าๆไม่มีความหมายใช่ไหมครับก็เป็นเสียงเอื้อนที่ออกมาอาจจะเขียนรูปแบบในใกล้เคียงกับเสียงเอื้อนเช่นไหนนักเรียนลองเปล่งเสียงสิครับเห็นไหมมีความหมายไหมครับไม่มีนะเอิงนะครับเอ้ยประมาณนี้นะครับเงอฮือหืออะไรเป็นเสียงที่เอามาประกอบกันเป็นเสียงเอื้อนนะในคาบถัดไปนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางแล้วก็ต้นทางนะจะได้ฝึกกันนะครับเพราะว่าในหน่วยนี้เราจะร้องเพลงไทยกันฉะนั้นแล้วตั้งใจที่จะศึกษานะครับต้องเลือกให้เหมาะสมกับเพลงนะครับมีกลวิธีกำหนดความสั้นยาวหรือการพันเสียงเอื้อนจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่งได้อย่างแยบยลนะจากคำหนึ่งเช่นจากคำว่าไปก็จะมีการวิธีการที่จะทำให้เสียงต่อเนื่องกันนะครับส่วนประเภทของการขับร้องเพลงไทยแบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับวันนี้นักเรียนได้รับใบความรู้ด้วยนะครับก็จะใช้ประกอบในการศึกษาในวันนี้นะครับประเภทที่1การขับร้องอิสระ2การขับร้องประกอบดนตรีแล้วก็3การขับร้องประกอบการแสดงนะกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับนักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นให้ตัวแทนจับสลากประเภทของการขับร้องเพลงไทยแล้วก็ศึกษาในใบความรู้ส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะนำสลากไปให้นักเรียนจับนะครับในสลากนี้ก็จะมีเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องศึกษาอยู่นะครับเสร็จแล้วคุณครูจะให้เวลาประมาณ10นาทีเข้าใจนะ10นาทีในการศึกษาหลังจากนั้นครูจะให้สัญญาณ ชิงครูจะให้สัญญาณชิงแบบนี้อันนี้คือหมดเวลานักเรียนก็จะอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังนะคุณครูจะให้เวลาประมาณ5นาทีในการอธิบายแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันโอเคไหมครับโอเคนะครับครูจะเอาสลากไปให้นักเรียนได้จับกลุ่มที่1อยู่ไหนยกมือกลุ่ม1กลุ่ม1นะครับเดี๋ยวจับกลุ่ม1เลยคนละ1ใบนะครับ1นักเรียนได้แล้วได้สลากแล้วจำหัวข้อที่ตนเองได้ให้ดีนะครับแล้วเราก็ศึกษาอีกอันนึงเลยโอเคเพื่อนได้เช่นตัวอย่างนะครับเพื่อนได้การขับร้องประกอบดนตรีเรื่องของการร้องคลอถูกไหมครับหนูก็ศึกษาเรื่องของการร้องคลอจากนั้นพอครูให้สัญญาณปุ๊บนักเรียนก็จะอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังเข้าใจนะครับโอเคเสร็จแล้วม้วนมาคืนคุณครูคุณครูจะนำไปให้เพื่อนได้จับต่อนะครับนักเรียนจะต้องจำหัวข้อที่ตนเองได้ด้วยนะครับม้วนมาคืนคุณครูกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2จับสลากเลยเดี๋ยวเราขอคนละ1ใบได้เรื่องการร้องลำลองได้เรื่องอะไรครับการขับร้องอิสระจำหัวข้อเรื่องของตนเองไว้ให้ดีแล้วก็ม้วนมาคืนคุณครูนะครับจำให้ดีนะต่อไปกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3จับเลยจับเลยค่ะสุดท้ายได้แล้วคืนคุณครูเลยได้แล้วม้วนมาคืนคุณครูจำได้แล้วไหมครับจำได้แล้วนะม้วนมาคืนคุณครูนะครับการขับร้องอิสระใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่4จับสลากนะครับจับสลากเริ่มเลย

ม้วนเลยค่ะม้วนเลยค่ะโอเคขอบคุณครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5จับเลยการขับร้องรับและร้องส่งอ่ะเสร็จแล้วม้วนมาคืนคุณครูจำได้แล้วนะว่าได้หัวข้ออะไรม้วนมาคืนครูเร็วขอบคุณครับกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายนะจับเลยโอเคเรียบร้อยยังครับนักเรียนจำได้แล้วนะครับนักเรียนน่าจะจำได้แล้วนะว่าตนเองได้หัวข้อเรื่องอะไรไหนใครได้การขับร้องอิสระยกมือในกลุ่มนะนักเรียนเตรียมตัวศึกษาเรื่องของการขับร้องอิสระตามใบความรู้ที่นักเรียนได้รับนะครับใครได้การร้องคลอยกมือการร้องคลอโอเคการร้องคลอนะครับต่อไปการร้องลำลองยกมือโอเคนะครับการร้องรับร้องส่งยกมือแล้วก็สุดท้ายการขับร้องประกอบการแสดงยกมือโอเคคุณครูจะให้เวลาประมาณ10นาทีนะครับนักเรียนก็เริ่มศึกษาได้เลยแล้วเดี๋ยวครูให้สัญญาณจากนั้นนักเรียนก็ถึงจะบอกให้เพื่อนๆในกลุ่มว่าเรื่องที่เราได้ศึกษาเป็นอย่างไรรายละเอียดอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเลย

ครบเวลาตามที่คุณครูกำหนดแล้วนะครับนักเรียนเป็นไงเข้าใจไหมครับตามที่นักเรียนได้ศึกษาเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่นักเรียนที่ได้แต่ละหัวข้อเนี่ยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาจากใบความรู้นั้นเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามจากวิดิทัศน์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะครับว่าเราได้รายละเอียดอย่างไร

เวลาพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เราอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มของเราฟังเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณครูเนี่ยจะมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนรับชมและเมื่อจบวิดิทัศน์แล้วกลุ่มไหนยกมือตอบคำถามคุณครูได้เร็วที่สุดกลุ่มนั้นจะได้สิทธิ์ในการตอบและถ้าถูกต้องจะได้รับแต้มไปเลยทั้งกลุ่มเข้าใจนะครับโอเคฉะนั้นแล้วเราไปชมวิดิทัศน์ที่1กันนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมกันเลย

0: สำหรับวิดีทัศน์ที่1นักเรียนฟังแล้วเป็นไงครับไพเราะไหมครับไพเราะมากนะครับพร้อมนะคุณครูจะให้สัญญาณนับ1ถึง3นะครับยกมือกลุ่มไหนยกไวที่สุดกลุ่มนั้นจะได้มีสิทธิ์ในการตอบคำถามพร้อมนะครับ1 2 3กลุ่มนี้ครับผมนะครับกลุ่มที่เท่าไหร่ครับนักเรียนกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1เนี่ยตอบคำถามจากวิดีทัศน์นี้เป็น
1: เพลงขับร้องอิสระครับ
0: การขับร้องแบบ
1: อิสระ
0: การขับร้องอิสระนักเรียนคิดว่าถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบนะครับนะขอขอบคุณสำหรับสื่อวิดีทัศน์ด้วยนะครับจากเพื่อนบอกว่าเป็นการขับร้องอิสระนั่นเองนะการขับร้องอิสระเป็นอย่างไรอันนี้นักเรียนได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับตามใบความรู้ของเรานะก็เป็นการขับร้องทั่วไปตามลำพังมีดนตรีประกอบไหมครับไม่มีดนตรีประกอบไม่ต้องคำนึงถึงเสียงนะครับระดับเสียงของเครื่องดนตรีก็ไม่ต้องคำนึงถึงเสียงเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เสียงของผู้ร้องคนอื่นด้วยนะครับแต่สิ่งที่ควรระวังคือเมื่อขับร้องอิสระเนี่ยผู้ขับร้องนะครับจะต้องรักษาระดับเสียงให้ตรงใช่ไหมครับไม่เพี้ยนใช่ไหมครับแล้วก็ถูกต้องตามทำนองจังหวะนะครับรวมถึงคำร้องจะต้องถูกต้องและชัดเจนนะสำหรับการขับร้องประกอบดนตรีจะมีหลายหัวข้อด้วยกันใช่ไหมครับก็การขับร้องประกอบดนตรีเนี่ยชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าประกอบดนตรีฉะนั้นมีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบไหมครับมีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นวงดนตรีนะครับหรือเครื่องดนตรีบรรเลงเดี่ยวๆประกอบการร้องก็ได้เช่นเดียวกันนะนะครับการขับร้องประเภทนี้นะครับผู้ขับร้องต้องคำนึงถึงเสียงแล้วก็ทำนองแล้วก็จังหวะให้เข้ากับเครื่องดนตรีเพราะว่าขับร้องประกอบดนตรีนะครับมีได้3ลักษณะคือการร้องคลอการร้องลำลองแล้วก็การร้องรับร้องส่งวิดีทัศน์นี้นักเรียนตั้งใจรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวยกมือตอบคำถามให้ไวที่สุดนะถ้าพร้อมแล้วรับชมกันเลย

0: ็นยังไงครับการขับร้องไปพร้อมกับพร้อมกับเครื่องดนตรีนะนับ1นับ2นับ3กลุ่มที่2ครับตอบว่าวิธีทัศน์นี้คือการขับร้อง
1: การร้องคอครับ
0: การร้องคลอถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยการขอขอบคุณสื่อวิธีทัศน์ด้วยนะครับเฉลยคือการร้องคลอถูกต้องนะครับการร้องคลอก็คือการร้องไปพร้อมๆกับการบรรเลงดนตรีเห็นไหมนักเรียนจากที่นักเรียนได้ยินใช่ไหมครับการขับร้องกับเครื่องดนตรีที่บรรเลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะดำเนินทำนองเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับวิดีทัศน์ต่อมาอย่าเพิ่งจับครับยังไม่ได้รับชมนะเดี๋ยวเราชมกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยจับนะถ้าพร้อมแล้วรับชมเลย

0: นักเรียนจบไปแล้วใช่ไหมครับวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมการขับร้องกับระนาดเอกเป็นไงนะครับใบคำตอบไว้ก่อนถ้าพร้อมแล้ว1 3
1: การขับร้องประกอบการแสดงค่ะ
0: การขับร้องประกอบการแสดงก่อนอื่นขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันว่าเป็นการขับร้องแบบใดเฉลยคือการขับร้องลำลองนั่นเองนะครับจริงๆก็ประกอบการแสดงได้เช่นเดียวกันแต่คุณครูบอกว่าให้สังเกตที่การขับร้องและระนาดใช่ไหมครับตอนที่บรรเลงเป็นไงนะครับบรรเลงพร้อมกันแต่ต่างทำนองกันนะครับนะซึ่งต่างคนต่างบรรเลงไปตามอิสระของตนเองนะครับนะวิดิทัศน์ถัดมาพร้อมยัง
2: พร้อม
0: แล้วนะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย

0: สำหรับวิดีทัศน์นี้เป็นยังไงครับบรรเลงแล้วก็ต่อด้วยขับร้องแล้วก็ดนตรีมาโอเคนะครับพร้อมนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เตรียมพร้อมพอคุณครูนับ3คุณเดิมนะครับ3นะครับนับ3นะยกมือนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะตอบว่า
1: การร้องรับและร้องส่งค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าการร้องรับและร้องส่งเราไปดูเฉลยกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ก่อนนะครับสำหรับตับเรื่องเพลงตับเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยนะครับเฉลยคือการร้องรับและร้องส่งปรบมือให้กับกลุ่มนี้นะครับก็เป็นการบรรเลงรับนะครับการสลับกันนะครับระหว่างร้องกับบรรเลงนะครับจากที่นักเรียนได้ชมนะครับวิดิทัศน์ถัดมาสุดท้ายนะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ
2: พวกเราเอาจริงแล้วเขานี่

0: ที่ได้รักเรามา
1: ไม่ยังไงล่ะยังไงล่ะ
2: ต้องไม่ห่อนให้ย่อนเธอกำลังคอย
0: กินละพอยพาที
1: โอ้โห
2: ถ้ามันนี่ไม่รู
1: ้ไม่ตัวนะครับพี่เจ้า
0: ไม่ตัวนะครับ

0: จบไปแล้วสำหรับวีดิทัศน์นี้นะครับเป็นการขับร้องนักเรียนสังเกตไหมครับว่าขับร้องไปพร้อมๆกับการแสดงด้วยเลยฉะนั้นแล้ว1 2 3กลุ่มที่6ครับ
1: การขับร้องประกอบการแสดงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าการขับร้องประกอบการแสดงถูกต้องไหมครับเพื่อนๆว่าไงถูกต้องไหมสุดท้ายแล้วเพื่อนบอกว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ด้วยนะครับละครราชาธิราชครับคำตอบคือการขับร้องประกอบการแสดงนั่นเองนะครับปรบมือสำหรับการขับร้องประกอบการแสดงนะครับก็ต้องคำนึงถึงนักแสดงด้วยถูกไหมครับคำนึงถึงบทตัวละครนะครับแล้วก็เสียงของดนตรีแล้วก็เสียงของเครื่องนักดนตรีด้วยกันนะครับดังนั้นผู้ขับร้องประกอบการแสดงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องบทละครนั้นๆเพราะว่าบางบทก็จะต้องเป็นบทโกรธก็ต้องขับร้องแบบไหนครับแบบโกรธถูกไหมนะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นศิลปะการขับร้องเพลงไทยในขั้นสูงเลยนะนักเรียนได้รับใบงานที่5ถูกไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใบงานที่5นะครับก็คุณครูให้นักเรียนเนี่ยเอากลับไปเติมเต็มที่บ้านนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านำมาส่งคุณครูนะครับนะเข้าใจนะครับโอเคนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของประเภทของการขับร้องเพลงไทยแบ่งได้เป็นกี่ประเภท3ประเภทประเภทที่1การขับร้องอิสระเป็นไงแยกกันบรรเลงเลยใช่ไหมครับมีเสียงดนตรีไหมครับการขับร้องอิสระไม่มีนะครับก็เป็นการขับร้องแต่ผู้ที่ขับร้องต้องคำนึงถึงระดับเสียงนะครับ2การขับร้องประกอบดนตรีจะประกอบไปด้วยการร้องคลอร้องแบบไหนดนตรีที่บรรเลงคอก็ต้องเป็นทำนองแบบนั้นถูกไหมครับการร้องลำลองเป็นยังไงครับนักเรียนต่างคนต่างบรรเลงเลยใช่ไหมครับก็ร้องก็ดำเนินทำนองของตนเองไปบรรเลงก็บรรเลงคอไปตามทำนองของตนเองไปนะครับนะครับแล้วก็การร้องรับร้องส่งอันนี้ก็จะมีทั้งเครื่องดนตรีบรรเลงรับขณะร้องด้วยนั่นเองนะครับ3สุดท้ายการขับร้องประกอบการแสดงนะผู้ขับร้องก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของบทละครด้วยเช่นเดียวกันนับว่าเป็นศิลปะขั้นสูงนะครับส่วนบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นในเรื่องของการร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะสัปดาห์หน้านักเรียนจะได้ฝึกร้องและฝึกเอื้อนฉะนั้นแล้วกลับไปวอร์มเสียงให้ดีนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาใช้คอกันนะครับโอเคสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5นะครับเรื่องการขับร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้ส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็ขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมีอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ินอยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบาเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ4ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครู

0: ณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี
1: ้การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
0: ค่ะการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะก่อนที่เราจะเรียนกันคุณครูขอทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องอะไรไป
2: สัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
0: สัญลักษณ์สากลในการ
1: ด
0: ูแลรักษาเสื้อผ้านะคะเก่งมากมีใครจำได้ไหมว่าสัญลักษณ์สากลนี้มาใช้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้ากระบวนการใดบ้าง
2: ยกมือ
0: ตอบเลยกลุ่มไหนยกมือตอบกลุ่มนั้นคุณครูจะให้ดาวทั้งกลุ่มเช่นเคยเอากลุ่มหลังก่อนกลุ่ม6ค่ะว่ากลุ่ม6ยกก่อนและต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม4งั้นเดี๋ยวคุณครูขอแถวหลังก่อนเอาลูกเชิญค่ะใช่จะได้เรียงง่ายให้แถวหลัง3แถวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแถวหน้า3แถวไม่ซ้ำกันเชิญค่ะ
3: การซักการอบการรีดการตากแล้วการใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: เพื่อนตอบให้หมดแล้วการซักการอบการรีดแล้วก็อะไรนะลูก การใช้สารฟอกขาวยังมีอีกเดี๋ยวทำตามกติกาเอาแถวหลังกลุ่ม4ลูกมีอีกไหมไม่มีแล้วเหรอมีอีก1เอามีกลุ่ม3เมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้ยินค่ะ
4: การใช้อุณหภูมิของน้ำครับ
0: การ
4: ใช้อุณหภูมิของน้ำ
0: ในการอะไรลูกการใช้อุณหภูม
4: ิซักผ้าครับ
0: ในการ
4: ซักผ้า
0: ซักผ้าเก่งมากกลุ่มปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับเส้นใยของผ้าด้วยใช่ไหมคะกลุ่ม5เชิญค่ะยังมีอีก1อย่างวิธีการซักแบบ
4: ใช้อุณหภูมิในการรีดครับ
0: ใช้อุณหภูมิในการรีดด้วยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กลุ่ม5มีอีกไหมเอากลุ่ม2ไม่ยอมเอากลุ่ม2ค่ะ
5: การซักแห้งกับการตากผ้าครับ
0: เก่งมากเหลือการซักแห้งกับการตากผ้าปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเพื่อนกลุ่ม6ตอบให้หมดแล้วแต่ยังมีอีก2กระบวนการใช่ไหมลูกที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการซักใช่ไหมคะมีซักแห้งการใช้สารฟอกขาวการอะไรลูก
2: การอบ
0: การรีด
2: การตาก
0: แล้วก
2: ็
0: การใช้สารฟอกขาวนะคะนักเรียนปลายทางก็คงยังจำได้กันอยู่นะลูกนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนไปแล้วเราสังเกตจากป้ายใช่ไหมคะที่เราซื้อเสื้อผ้ามาวิธีการดูแลรักษาดูแลอย่างไรฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนเราต้องทำให้ถูกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะได้ความรู้ไปแล้วนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1อธิบายวิธีขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าได้ข้อ2เรื่องวิธีการขจัดรอยเปื้อนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ข้อ3นำแนวทางการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าไปใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ใครเคยซักเสื้อผ้าเองบ้างยกมือค่ะแน่ใจนะแน่ใจไหมซักไม่เป็นยกมือค่ะลูกไม่เป็นไรไม่ผิดยกได้เลยลูกไม่ผิดไหนกี่คนยกมือใครสารภาพบาปกับครูแจกดาวแจกดาวให้ใครไม่เคยซักผ้าเองเลยยกมือไม่เป็นไร

0: ลูกเราได้เรียนไปแล้วหลังจากนี้สงสัยน่าจะมีเรื่องคุยเรื่องซักผ้าสงสัยน่าจะมีคนซักผ้าเก่งห้องนี้นะคะพอพูดเรื่องซักผ้านี่คุยสนุกสนานเลยเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะลูกหลังจากลูกเรียนกับคุณครูแล้วคุณครูเชื่อว่าลูกต้องซักผ้าเป็นนะแล้วไปซักให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการซักผ้าทำความสะอาดผ้านะคะแต่สำหรับวันนี้คุณครูให้ความรู้พื้นฐานในการซักผ้าที่ถูกต้องนะคะบางทีเราเจอสถานการณ์ที่เป็นไงไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะการขจัดรอยเปื้อนมีหลายแบบเยอะแยะนะคะเดี๋ยวไปดูกันคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่มีโอกาสเลอะรอยเปื้อนหรือไม
1: ่
0: มีณตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยณตอนนี้ไหนลองก้มดูเสื้อผ้าตัวเองมีจุดไหนที่เลอะรอยเปื้อนอยู่มีไหมคะ
1: ม
0: ีไห
1: ม
0: ใครมียกมือมีด้วยขอกลุ่ม4กลุ่ม4เลอะรอยอะไรลูกตอบเลยค่ะตอบเลย
2: เลอะรอยซอสมะเขือเทศค่ะ
0: ซอสมะเขือเทศใช่ไหมลูกใครเลอะรอยซอสมะเขือเทศกี่คนยกมือโอ้ไหนคะยกมือเลยหลายคนแสดงว่ามื้อเที่ยงนี้ทานอะไรมา
3: ไข่ทอดใส่น้ำมะเขือ
0: เดี๋ยวมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก่อนเลอะอะไรลูกกลุ่มสามคุณครูขอโทษลืมทุกทีเลอะอะไรครับ
4: ไอศครีมครับ
0: ไอศครีมได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะจำไว้ว่าของใครเลอะอะไรแล้วทำความสะอาดต้องทำให้เป็นนะคะกลุ่มสองเลอะอะไรลูก
5: เลอะรอยปากกาแล้วก็อาหารที่กินจากมื้อกลางวันค่ะ
0: เลอะรอยปากการอยปากกาก็มีเดี๋ยวงั้นลูกต้องตั้งใจฟังแล้วนะกลุ่ม5ค่ะเลอะอะไรลูก
6: เลอะรอยปากกาแล้วก็เลอะรอยเหงื่อจากเวลาเล่นกีฬาครับ
0: เลอะรอยเหงื่อแล้วก็รอยปากกาต่อไปกลุ่ม6ค่ะ
7: เลอะน้ำต้มยำแล้วก็ไอศกรีมค่ะ
0: น้ำต้มยำกับไอศกรีมนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราเรียนแล้วนักเรียนสามารถลองอะไรคะฝึกปฏิบัติแล้วก็ทำความสะอาดได้นะคะแต่ไม่ให้เลอะมากเพราะว่าอยู่ที่ตัวเสื้อเราใช่ไหมนะคะได้เดี๋ยวคุณครูลองให้ฝึกดูว่าลูกจะแก้ปัญหาได้ไหมนะคะต่อไปมีอะไรข้อ2นักเรียนเคยกระจัดรอยเปื้อนด้วยตัวเองหรือไม
1: ่เคย
0: เคยทำแบบไหน
1: ใช้ยา
8: ใช้ไปแล้วค่ะใช้ไปแล
0: ้วเดี๋ยวเจอสถานการณ์อะไรที่เคยซักเนี่ย
9: เลอะช็อกโกแลต
0: เลอะอะไรคะ
9: หมากฝร
0: ั่งลูกทำไง
9: หนูใช้น้ำยา
0: จับเคยเลอะหมากฝรั่ง
5: ตอนแรกนะคะหนูเอาน้ำอุ่นค่ะมาลาดทำให้หมากฝรั่งเนี่ยค่อยๆหลุดออกค่ะแล้วก็หนูซักค่ะแล้วก็ใช้น้ำยาในการช่วยซักค่ะ
0: ใช้น้ำอุ่นเหรอคะใช้น้ำอุ่นแสดงว่าคนละสูตรกับของคุณครูฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวิธีของคุณครูสามารถที่จะเอาหมากฝรั่งออกได้ด้วยหรือไม่นะคะลองดูนะเหมือนกับของลูกไหมนะคะเก่งมากกลุ่ม2นะคะปรบมือให้เพื่อนข้อที่3สาเหตุรอยเปื้อนเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมช่วงนี้อุ๊บไว้ก่อนอุ๊บไว้ก่อนนะสาเหตุที่เกิดรอยเปื้อนมีอะไรบ้างนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่ม ช่วยระดมความคิดว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไรได้บ้างนะโดยที่ไม่ซ้ำกับของกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มไหนที่ไม่ซ้ำเดี๋ยวครูเฉลยกลุ่มนั้นจะได้คะแนนตามจำนวนเลยนะคะพร้อมยังคะ
4: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางก็รบกวนให้นักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะได้ระดมความคิดกันว่าวิธีการขจัดรอยเปื้อนและรอยเปื้อนนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างพร้อมนะคะ
10: พร
0: ้
10: อม
0: พร้อม1 2 3เริ่มค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนักเรียนฟังคุณครูจะเฉลยให้แต่ทีนี้ให้แต่ละกลุ่มดูว่าที่คุณครูเฉลยอ่ะมีของนักเรียนไหมนะคะตรงกันไหมถ้าตรงกันก็ให้เป็น1คะแนนนะคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านรอยเปื้อนนะคะทั้งหมดแล้วก็นักเรียนก็ติ๊กถูกของนักเรียนไปด้วยให้คะแนนของนักเรียนไปด้วยนะคะพร้อมคาบรอยเปื้อนนะคะมีอะไรบ้าง1รอยพร้อมกัน1 2 3
1: น้ำชารอยเปื้อนกาแฟรอยเปื้อนช็อกโกแลต
0: ค่ะ
1: รอยเปื้อนช็อกเขียนผ้า
0: ค่ะ
1: คาบเตาลีดไหมรอยเปื้อนกาวรอยเปื้อนดินสอรอยเปื้อนปูนรอยเปื้อนสนิมรอยเปื้อนเหงื่อรอยเปื้อนลิปสติกข้าวขาวที่ออกสีเหลืองรอยเปื้อนลิปสติกรอยเปื้อนเลือดรอยเปื้อนหมากฝรั่งรอยเปื้อนน้ำมึกรอยเปื้อนตารอยเปื้อนตาตาลูกลื่นรอยเปื้อนสีเลยน้ำมันรอยเปื้อนยาผลไม้รอย
0: ค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรทีนี้กลุ่มไหนที่ตอบซึ่งมีรอยเปื้อนอยู่ในนี้กลุ่มนั้นก็นับคะแนนไปเลยนะคะกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนลูกกลุ่มหนึ่งได้8คะแนนนะคะกลุ่มสอง11กลุ่มสาม
2: 12
0: กลุ่ม4 2คะแนนกลุ่ม5 8คะแนนใช่ไหมลูกกลุ่ม6เท่าไรคะ
2: 12
0: คะ12คะแนนซึ่งเท่ากับกลุ่ม3ปรบมือให้กลุ่ม3กับกลุ่ม6ค่ะปรบมือให้กลุ่ม3กับกลุ่ม6นะคะทีนี้ต่อไป

0: ือเรื่องของรอยเปื้อนเหงื่อใครเมื่อกี้มีคนตอบด้วยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมลูกกลุ่มไหนคะกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ได้กี่คะแนนลูก8คะแนนมีคนตอบแล้วซึ่งตรงกับของครูด้วยครูให้อีก1คะแนนเป็น9นะคะอ่ะรอยเปื้อนเหงื่อใครซักด้วยน้ำผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วจึง
1: ซักตามปกติ
0: ซักตามปกติก็คือซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแต่ว่าตอนแรกเราต้องซักอะไรก่อน
1: น้ำยาน้ำส้มสายชู
0: น้ำผสมน้ำส้มสายชูก่อนใช่ไหมคะพอเราซักเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้ผงซักฟอกผสมแล้วก็ซักตามปกติได้เลยนะคะให้รอยคราบออกก่อนต่อไปรอยเปื้อนดินสอมีคนตอบไหมเมื่อกี้มีไหมลูกใครตอบคะรอยเปื้อนดินสอไม่มีเนาะจำได้แหละมีรอยเปื้อนปากกาใช่ไหมฉะนั้นไม่ได้ใครคะแนนนี้นะคะใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอก่อนแล้วก็ขยี้จากนั้นนำไปซักตามปกตินะคะยากไหมนักเรียน
2: ไม่ยาก
0: ซักผ้ายากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: กลุ่ม4เอากลุ่ม4ไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวกลับไปซักผ้าให้แม่ดูไม่ได้นะยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: กลุ่ม4เขามีสมาชิกที่ซักผ้าไม่เป็นดูวิธีการก่อนรอยเปื้อนครีมเนยน้ำมันรอยเปื้อนครีมเนยน้ำมันคุณครูไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่ได้โจทย์นี้ไปค่อนข้างยากนิดนึงนะคะทำไงคะนำแป้งฝุ่นที่ใช้ทาตัวนะคะมาโรยบริเวณรอยเปื้อนแล้วใช้กระดาษชำระทำไงลูกวางทับแล้วทำไงต่อใช้เตารีดนะคะรีดในระดับความร้อนที่พอสมควรก็คือไม่ร้อนมากนะคะรีดทับบนกระดาษแล้วก็ใช้อะไรให้แป้งให้แป้งดูดคราบมันออกแล้วก็ใช้อะไรต่อลูกซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะตอนแรกเราขจัดรอยคราบออกก่อนแล้วถึงค่อยไปซักตามปกติได้โอเคนะไม่รู้กลุ่มไหนแหละได้ข้อนี้ค่อนข้างจะยากนะคะต่อไปรอยเปื้อนปากกาลุกลื่นมีคนตอบไหมเมื่อกี
2: ้มี
0: ใครตอบยกมือว้ามีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2เมื่อกี้ได้กี่คะแนนลูก
2: 11
0: คุณครูเพิ่มให้อีกเป็น12คะแนนนะคะตอบตรงกับที่คุณครูมีให้นะคะให้ใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์เช็ดจนรอยจางนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกได้ตามปกตินะยากไหมนี้
2: ไม่ยาก
0: กลุ่มไหนได้กลุ่มไหนได้ตอบไม่ถูกต่อไปรอยเปื้อนหมากฝรั่งรอยเปื้อนหมากฝรั่งมีคนตอบไหมคะเมื่อกี้มีค่ะมีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2ตอบดูซิว่าเมื่อกี้กลุ่ม2ตอบตรงกับคุณครูไหมนะคะรอยเปื้อนหมากฝรั่งใช้อะไรลูกน้ำอะไร
1: แข็งถูให้หมากฝรั่งแข็งตัว
0: ใช้น้ำแข็งถูให้หมากฝรั่งแข็งตัวแล้วใช้สันมีดขูดออกแล้วก็นำสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดอีกที ยังเถียงกันไม่จบเจ้าตัวยังจำไม่ได้เลยว่าตอบ
2: ตอบ
0: แล้วนำไปซักด้วยน้ำสบู่นะคะไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวได้ฝึกแน่ต่อไปอะไรลูกรอยเปื้อนช็อกโกแลตมีใครตอบเมื่อกี้ยกมือ
2: ม
0: ีใครไอศกรีมก็ได้
2: ไอศกรีม
0: ใช่คุณครูให้กลุ่มละ1คะแนนเพิ่มค่ะคนที่ตอบเมื่อกี้นำผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีเปื้อนช็อกโกแลตหรือไอศกรีมนะคะนำ ผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีอาจ

0: ยาขจัดคราบได้นะคะใช้น้ำยาขจัดคราบช่วยนะคะจากนั้นนำไปซักตามปกตินำไปซักตามปกติก็คือนักเรียนก็นำไปซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าตามปกตินะคะหลังจากที่ขจัดคราบก่อนนะขจัดคราบไว้เสร็จก่อนต่อไปนี่แหละคุณครูน่าจะเจอกันหลายคน คุณครูน่าจะเจอกันหลายคนนะคะรอยเปื้อนกาแฟนะคะนักเรียนทานกาแฟด้วยเหรอดื่มกาแฟด้วย
1: ไม่
0: อ๋อของแม่จ้ะแม่ทำหกใส่ใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกติพอจะจำได้ไหม
1: จำได้ค
0: ่
1: ะ
0: การซักลูกฟังวิธีการซักเราต้องขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะพอมีวิธีการขจัดรอยเปื้อนแล้วเราถึงจะนำเสื้อผ้าตัวนั้นไปซักตามปกติเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆสมมุติว่าเสื้อนักเรียนเปื้อนช็อกโกแลตแล้วอยู่ดีๆนักเรียนไปซักเลยนักเรียนคิดว่าจะสะอาดทีเดียวไหมไม่นะคะเพราะว่าบางอย่างอ่ะอาจจะมีรอยเขาเรียกอะไรคราบน้ำมันผสมอยู่ด้วยฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะเหมือนลูกไปเล่นน้ำโคลนมาเนี่ยเสื้อผ้าเลอะโคลนเต็มไปหมดเลยอยู่ดีๆมาถึงซักเลยลูกคิดว่าโคลนจะออกไหม
1: ไม
0: ่
1: ออก
0: ไม่ออกนะคะต้องเรียนรู้วิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนแล้วถึงจะนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแล้วถึงซักด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะมีเทคนิคในการซักหรือขจัดรอยเปื้อนเทคนิคสำคัญเลยใครอยากรู้บ้างอยากรู้เทคนิคคือถ้าเกิดว่าลูกโดนรอยเปื้อนรอยเปื้อนต่างๆเนี่ยต้องรีบซักถ้าซักตอนนั้นไม่ได้หรือไม่ใช่ซักนำไปแช่ค่ะถ้าแช่ตอนนั้นไม่ได้ลูกก็อาจจะใช้สมมติว่าอยู่ที่โรงเรียนใช้อะไรคะ
1: น้ำล
0: ้
1: าง
0: น้ำล้างออกเพื่อให้รอยคราบนั้นจางลงและก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นใช่ค่ะเก่งมากพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วยังลูก
2: พร
0: ้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตตัวอย่างการขจัดรอยเปื้อนนะคะวันนี้คุณครูมีหมวกของลูกชายพอดีเลยเรียนวิชานี้พอดีเลยคุณครูมีตัวอย่างให้ดูชัดเจนหมวกลูกชายออกกำลังกายทุกวันซึ่งจะมีรอยคราบอะไรลูก
2: เหงื
0: ่อคลายนะคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตได้ดูแล้วหลังจากคุณครูสาธิตแล้วพร้อมไหม
1: พร้อม
0: หลังจากคุณครูสาธิตแล้วก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำไงคะฝึกปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติขจัดรอยเปื้อนซึ่งคุณครูไม่ทราบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้โจทย์อะไรไปแต่โจทย์ที่ครูตั้งไว้1ให้สังเกตรอยเปื้อนให้ดีนะคะ1รอยเปื้อนดินสอ2รอยเปื้อนปากกาลูกลื่น3รอยเปื้อนน้ำมัน4รอยเปื้อนหมากฝรั่งแล้วก็5รอยเปื้อนช็อกโกแลตนะคะมีอีกไหมกลุ่มไหนที่ครูยังไม่เอ่ยมีไหมอะไรคะของลูกอะไรรอยเปื้อนอะไรครับกลุ่ม1ได้รอยเปื้อนอะไรครับรอยเปื้อนดินสอกลุ่ม2
1: หมากฝรั่ง
0: ฮะ
1: หมากฝร
0: ั่งกลุ่ม3อะไรลูกรอยเปื้อนน้ำมันกลุ่ม4ต ต่อยเปื้อนปากกากลุ่ม5อะไรลูกกาแฟกลุ่ม6ช็อกโกแลตกลุ่ม5รอยเปื้อนกาแฟค่ะลูกเพราะว่าเหงื่อใครอยู่ที่คุณครูเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้นะคะให้นักเรียนดูคุณครูสาธิตก่อนแล้วหลังจากนั้นนักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ข้างหน้ากลุ่มไหนต้องใช้อะไรนักเรียนต้องช่วยการศึกษาใบความรู้ระดมความคิดก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างในการขจัดรอยเปื้อนนั้นนะคะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูนะคะนักเรียนคะพร้อมได้ยัง
3: พร้อมแล้วครับ
0: เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นกรณีคาบเหงื่อใครนะคะซึ่งวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือมีอะไรคะกะละมังมีแปรงซักนะคะกะละมังเรากะละมังเรามี2ใบนะแล้วก็มีอะไรคะน้ำส้มสายชูมีอะไรอีกลูกผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกตามปกติเจ้าปัญหาของเราวันนี้ก็คือหมวกใบนี้ตอนนี้คุณครูแช่น้ำแล้วก็น้ำส้มสายชูไว้แล้วนะคะเพื่อประหยัดเวลาหมวกของลูกชายเจ้าปัญหาวันนี้นะคะ ไปโดนเหงื่อใครมาตอนออกกำลังกายนะคะช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันทีนี้วิธีกระจัดรอยเปื้อนนักเรียนเคยเจอรอยเปื้อนแบบนี้ไหม
4: เคย
0: ใครเคยเจอยกมือส่วนใหญ่ที่เจอคือ
5: เหงื่อออกแบบ
0: เสื้อผ้าแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหน
5: เสื้อผ้ากีฬาแบบเสื้อผ้าคล้าย
0: เสื้อซับในหรือเสื้อกีฬาหรือเสื้อนักเรียนเสื้อกล้ามนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูคุณครูอยากจะขอตัวแทนมาช่วยคุณครูคุณครูขอกลุ่ม2ไว้ก่อนนะคะเมื่อกี้กลุ่ม2ยกมือก่อนเพื่อนเดี๋ยวกลุ่มอื่นเดี๋ยวค่อยทำนะคะขอบคุณมากมาลูกตัวแทนขอแค่คนเดียวลูกการขจัดรอยเปื้อนนะคะนักเรียนปลายทางคะลองดูนะเพื่อคุณครูปลายทางมีสาธิตด้วยหรือไม่งั้นก็ดูคุณครูก็ได้นะคะคราบเหงื่อใครส่วนใหญ่เราจะเจอบนเสื้อผ้าหรือปกเสื้อนะคะปกเสื้ออะไรปกเสื้อนักเรียนปกเสื้อชุดพละใช่ไหมคะ
6: ปกหมวก
0: จะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวจะเห็นได้ชัดทีนี้คุณครูใช้วิธีการขจัดรอยเปื้อนโดยใช้อะไรลูกน้ำส้มสายชูแช่ด้วยน้ำส้มสายชูก่อนนะคะเมื่อกี้คุณครูเติมไปหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ขอเติมอีกนิดนึงนะคะดูแล้วขจัดรอยเปื้อนยังไม่สะอาดเท่าไหร่เจนครับยังไงลูกผสมกับน้ำจริงๆแล้วเราต้องแช่ไว้สักครู่หนึ่งเหมือนที่คุณครูแช่ไว้เมื่อกี้นะคะลูกแล้วก็ทำการขัดดูก่อนว่าออก

0: ออกยังออกยังเดี๋ยวเจ๊ลูกออกยังออกยังลูกเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าคราบเหงื่อใครก็ค่อยๆออกไปใช่ไหมคะอันนี้เราอาจจะแช่ได้ไม่นานนะแต่ว่าก็ออกมาเยอะแล้วทีนี้ทำไงต่อลูก
1: ใช้ฝงซักฟอก
0: อาจจะเป็นคราบนี้อาจจะเป็นคราบที่เราทิ้งไว้นานเกินนะคะบางทีใช้เวลานานเกินทิ้งคราบไว้จนคราบเหงื่อใครแล้วถึงมาซักค่อนข้างจะซักยากนิดนึงต่อไปลองใช้ผงซักฟอกนะคะเอาลูกคล้ายๆโรยโรยจากข้างบนด้วยตอนนี้เราจะใช้ผงซักฟอกนะคะเลยลูกเนี่ยลูกใช้แรงกดนิดหนึ่งวนมาลูกเนี่ยลูกไม่ถนัดขนาดนี้ลังหมดสะอาดยังคะ
2: สะอาด
0: สะอาดขึ้นไหมลูก
3: ตรงนี้ด้วย
0: ไล่มาไปลูกใช่ไหมคะไม่ถนัดใช่ไหมลูกพอแล้วเดี๋ยวด้านนี้ลูกตรงนี้ล่างลงมาเลยค่ะใช่อยู่บ้านซักผ้าอยู่ไหมเนี่ยลูกซักผ้าเองซักมือเ
1: ก่งจังเท้ามือ
0: พอยังสะอาดยังลูกสะอาดยัง
1: สะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้วนะคะจับกระมังให้คุณครูหน่อยลูกสะอาดแล้วเราทำไงต่อ
1: ขยำน้ำเปล่า
0: ขยำน้ำนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วล้างน้ำเปล่าอ่ะยกกระมังไปเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็ซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งนะคะซักเลยลูกซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อหลังจากนั้นทำไงต่อลูกนำไปตากเรียนมาแล้วยังเรื่องตาก
1: เรียนแล้ว
0: นะคะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยขาวสะอาดไหม ดูสิเด็กๆดูสิคะลูกเป็นยังไงบ้างก่อนซักกับหลังซัก
2: สะอาดขึ้น
0: เป็นไงลูก
2: สะอาด
0: ยากไหมยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะไหนมีใครพร้อมแล้ว
4: หนูพี่พร้อม
0: เดี๋ยวนักเรียนต้องซักเองฟังคุณครูก่อนกติกามีอยู่ว่าเสื้อตัวอย่างที่คุณครูให้ไป นักเรียนสังเกตว่าเป็นผ้าสีอะไรลูก
2: ขาว
0: ผ้าสีขาวนะคะผ้าสีขาวส่วนใหญ่จะเจอกับเสื้อชุดนักเรียนของนักเรียนคุณครูเลยใช้ผ้าสีขาวแทนเสื้อนักเรียนฉะนั้นโอกาสที่นักเรียนจะเจอรอยเปื้อนแบบนี้มีบ่อยนักเรียนลองดูว่าการขจัดรอยเปื้อนด้วยผ้าสีขาวเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยนักเรียนรับอุปกรณ์ข้างหน้าเฉพาะส่วนที่นักเรียนต้องใช้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นให้โชว์ผลงานตัวเองพร้อมไหม
2: พร
0: ้อมแล้วต้องไม่มีเสียงหลังจากนักเรียนทำความสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนต้องนำเสนอผลงานตัวเองด้วยว่าสำเร็จเหมือนที่เพื่อนออกมาสาธิตไหมนะคะพร้อมแล้วพร้อมยังปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมปรบมือ5ครั้งโอเคเริ่มได้ค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะจะนำผลงานมาให้ดูนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างเสร็จกันแล้วยังนะคะของนักเรียนต้นทางตอนนี้เราขจัดรอยเปื้อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยขจัดรอยเปื้อนด้วยวิธีใดบ้างและสำเร็จหรือไม่สะอาดหรือไม่นะคะต่อไปกลุ่ม6ก่อนนะคะเชิญค่ะ
1: รอยเปื้อนเปื้อนช็อกโกแลตค่ะ
0: เปื้อนช็อกโกแลตใช้อะไรลูกสัก
1: ไปแช่น้ำอุ่นก่อนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็
1: ใช้ฟองซักฟอกซักปกติค่ะ
0: ฟองซักฟอกซักปกติได้ผลดีไหมลูก
1: ดีค่ะ
0: เรียบร้อยดีสะอาดใช่ไหมลูกแสดงว่าได้ผลกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่ม5
2: เปื้อนรอยกาแฟครับ
0: เปื้อนรอยกาแฟทำไงลูกขจัดรอยเปื้อนยังไง
2: ใช้แป้งข้าวเจ้าทาบริเวณรอยเปื้อนครับแล้วก็ซักตามปกติครับ
0: แล้วก็ซักตามปกติได้ผลสำเร็จไหม
2: สำเร็จครับ
0: สะอาดด้วยนะคะให้เพื่อนปลายทางดูด้วยถือไว้ต่อไปกลุ่ม4เชิญค่ะ
3: เปื้อนรอยปากกาค่ะ
0: เปื้อนรอยปากกาใช้วิธีอะไรลูก
3: ใช้วิธีการโดยใช้แอลกอฮอล์ฉีดก่อนค่ะแล้วก็ซักตามปกติเลยค่ะ
0: ใช้แอลกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดให้รอยเปื้อนจางก่อนแล้วก็ซักตามปกติได้ผลไหมลูกหายหมดเลยเก่งมากต่อไป
4: คราบน้ำมันค่ะ
0: คราบน้ำมันทำไงลูก
4: ใช้แป้งฝุ่นโรยให้ทั่วค่ะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาปิดทับแล้วก็เอาเตารีดรีดค่ะ
0: เตารีดใช้ความร้อนมากไหม
4: พอดีค่ะ
0: พอดีไม่มากนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวไหมเป็นไงผลงานลูก

0: สำเร็จไหม
1: สำเร็จค่ะ
0: สำเร็จสะอาดนะคะต่อไปค่ะ
2: หนูได้รอยหมากฝรั่งค่ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างลูกต้องทำยังไง
2: ตอนแรกนะคะเอาน้ำแข็งค่ะถูตรงบริเวณที่มีหมากฝรั่งนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ใบมีด
0: เก่งมากเชิญเลยค่ะสรุปบทเรียนวันนี้นะลูกการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะคุณครูบอกแล้วมีเทคนิคในการทำความสะอาดเสื้อผ้าเทคนิคคืออะไรลูกจำได้ไหมคุณครูบอกไว้ข้างว่าเทคนิคในการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าหรือทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดก็คือต้องรีบอะไรคะลบรอยเปื้อนให้เร็วที่สุดนะคะเวลาโดนรอยเปื้อนอย่างน้อยต้องล้างน้ำก่อนให้สะอาดเนาะแล้วก็อย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำความสะอาดยากนะต่อไปบทเรียนที่จะเรียนในอาทิตย์หน้าเรื่องอะไรลูกงานประดิษฐ
3: ์
0: งานค่ะงานประดิษฐ์น่ารู้เลือกได้ใช้เป็นนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟ
2: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็

จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาของผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการ

และวันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนั้นนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอาเนี่ยนะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you dropped your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you does this belong to you นี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่2ครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank you ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันนะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับเออก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนั่นนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมเลยครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนกับใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks กับ thank you แตกต่างกันไหม thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะ

แปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะเอ้ยขอบคุณนะ thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ thank you very much for your help thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับ thank you very much for the book หรือ thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ thank you นะครับอย่าลืมครับ thank you for comingนะครับขอบคุณที่มา thank you for watching นะครับ thank you for ตามด้วยนามจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำยังไงครับถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcomeออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่านะฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all right แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอมานะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า thank you very muchชาไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกงี้ครับ that's right that's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยครับ that's all right เป็นกันเองนิดนึงนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบNo problem, never mind, don't make คือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปแล้วครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับPlease จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลงคนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงเนี่ยนะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์ดขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับ hold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป hey you ฝรั่งก็หันมา whatชี้นะครับ you buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่า

แรกนวยามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกเลยนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือนนะ I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้านี่นะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าอะไรครับ Oh my God I'm so sorry I'm so sorry ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ no worries นะครับห้ามใช้คำว่า you're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อันอื่นๆเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมแล้วก็แล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเอง I'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาปะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนก็เดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็ต้องเดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วแล้วคุณเดินมาอ่ะอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมานะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะSorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt. นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นนะครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายอ่ะแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอนะฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god

ญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มๆนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ Thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ Hope to see you again soon หวังว่าคุณจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: is to increase the value of the POP waste and also allow them to expand the other food processing line along the textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh POP as a raw material to other food manufacturers to process it. The market of edible insect derived foods still have a big gap. The customer in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a worth chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the Ilysis worm pupae is also interesting. This type of the pupae contains very high in protein, which is more than 59% of its diet weight. So it could add value to the normal pupae powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pupae has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.
1: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาตินะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือI'm sorry, I don't understand what you said. I'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again, please?Could you say that again, please? ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly, please? Could you say that more slowly, please? เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่สองค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้จะไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบพูดบายแล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเราถามธนาเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอไปลูก A E O R read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R This word b a bus E O R A E E O R A E E O R can to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่ง

0: อ่านว่า
1: แค
0: ปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไปแอมคำที่หนึ่งแฮมเก่งมากคำที่สองแจมแจมต่อไปกูดบายแปลว่าอะไรกูดบายฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมังมาแล้วก็มาบูมาดิงมาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะSit down, มั่ง Sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ Make a circle แปลว่าอะไรลูก Circle วงกลมอ้าวละผู้ชายตรงนี้ Make a circle Two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลมmake a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะโดนอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตามไม่ต้องพูดตามที่เจอEveryone. โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6Open page 146 146ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูก

เออเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับเอออ้าวไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ146ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปก็จะยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad it's very bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้ามกับคำว่า good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า AN ANA ออกเสียงแอ N ออกเสียงอืนเน A อะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่าน

0: คิดเธอจะให้อ่านอินอะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่โอ้ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3Intersection.
1: Intersection.
0: Go straight.
1: Go straight.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross the road. Cross the crosswalk. Cross the crosswalk. Cross the bridge. Go past. Go past.ไม่ได้กลับละไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาละเดี๋ยวทิเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่มหนึ่ง1 2 3 โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทีเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3
1: School
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two three
1: hospital
0: ต่อไปกลุ่มสามone two three ไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต
1: ่อ
0: ได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบฟัง1 2 3 นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3 Stadium 1 2 3 Stadium เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม1 2 3ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค
1: restaurant
0: โอเคต่อไป

chat. One, two, three. ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะเอาดูได้คำว่าOne, two, three. พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์ three. เร็ว one, two, three. ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน one two three one two three เอาไหม one two three one two three post office ต่อไปผู้หญิงเอาไหมลูกPolice station. Very good. ต่อไปผู้ชายค่ะ One, two, three. Bank. ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่ Bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three library very good ต่อไป bus อะไร bus station bus station ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน one two three บอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กล้วยจับนะ one two three ไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะvery good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three very good one two three one two three ต่อไปโอเค very good very goodvery good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่า

0: ลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะว่าดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะบายบายชาลาลาล่ะพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลาล
0: ่
1: ะ
0: Thank you teacherThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะ
2: Bye
0: bye. ทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up. One, two, three. Bye bye, sha la la la.Bye bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ต้องครับเป็นครูสอนภาษา
1: อังกฤษ
0: นั่นเองครับ
1: ผมดีใจมากเลยครับที่ทีเจอร์มาผมถึงสวนหลังบ้าน
0: ทีเจอร์ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
1: ทีเจอร์มานี่ทีเจอร์เห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับทางนี้
0: ครับทางนี้เหรอโอ้โหใหญ่มากเลยครับสอนคำว่าม้าภาษาอังกฤษว่า
2: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
1: ไม่จริงครับเป็นไม้คร
0: ับ โอ้ทำจากไม้ wooden horse
2: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมาก
3: เราจะพาลิเซียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเซียพร้อมหรือยังคะ
0: โอ้ทีเจอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
1: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
1: เดินตามพวกผมมาเลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: เราอยู่ในกองไก่คร
0: ับ เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
2: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
2: มี
4: กระจอกเทศครับ
0: นกกระจอกเทศ ostrich
2: ostrich
0: เก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
2: chicken
0: เฮ้ยได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
2: เอ๊กเอ๊ก
0: เอ๊กเอ๊กเอ๊กรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่าคาคูดูดูไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
1: เยอะเลยครับ
0: เช่น
1: ห่านหมูกระต่ายแพะไก่และก็เป
0: ็
1: ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ดจักได้ละห่านดูดีนะดูดีนะ
2: goose
0: และกระต่ายคือ rabbit ชัดเจนครับ
1: แล้วก็หมู
0: โอ้หมู
2: pig
0: แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
2: oot
0: ที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยจริงนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอ้อย
1: เราหันไปหันสัตว์กันไหมครับ
0: sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
1: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ทีเจอร์ก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
1: อยู่ตรงนู้นครับ
0: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
1: ได้ครับ
0: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย color greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
1: แพะครับ
0: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
2: goat
0: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
1: กินได้ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
1: แครอทครับ
0: ถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
1: ครับ
0: ยูโอ้มาก
1: ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
1: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์ไก่ไปทำอะไรดีครับ
1: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster ทีเจอร์ไก่ได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
1: ครับ
0: let's goFollow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
1: ครับ
0: เย้
1: ไข
0: ่
1: ไก
0: ่2ฟองแล้ว
1: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้ว
2: ไข่ไก่ได้แล้วครับ
0: ทําเมนูอะไรดีฮะไข่เจียวหรือไข่ดาว
2: ไข่เจ
0: ีย
2: ว
0: โอเคจัดให้ครับ
5: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก

0: เจ้าครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
1: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
0: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
1: ้บ้านต้นไม
0: ้ซิปลาย
1: ซิปลายก็มีครับ
0: แล้วก็เด้งดึงคร
1: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
0: water slide
1: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
0: tree house
1: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
0: zip line
1: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงสูงแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
0: slider ครับ
1: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
0: ก็เร็วมากๆเลยครับ
1: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนได้ไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
1: ับ ได้เดี๋ยวที่จะดูให้ในวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับอันนั้นคืออะไร
0: เป็นเชือก
1: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
0: climb the rope
1: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
0: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
1: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
0: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
1: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
0: ลงมาเลย
1: ว้าวเฮ้ยเปาว้าวหยุดหยุดวู้ฮู้ว้าว
0: พี่เจ้าต่างนะครับแบบ
1: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูของพี่เจ้ามันจะเร็วแค่ไหนครับ
0: ครับ

0: Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. Sadhu. See you soon. 3, 2, 1. Wow. เป็นยังไง
1: โอเคไหมครับ
0: โอมากเลยสนุก
1: คิดเรื่องครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ที่จะกระโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่าซิปไลน์ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลไปผู้ที่ยังไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเชอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเชอร์อีกทีเชอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเชอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่นI am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นจับแน่นไปโอ้โหเย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนฮะ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้ว Whoa! Whoa!
1: ทีเชอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเชอร์ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆคุณบากด้วยนะ
1: ครับ
0: life jacket
2: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทีเชอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อทีเชอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับเพื่อใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
0: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือกโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะครับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงแหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ทีเจอครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลย
1: ทีเจอชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: หินอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: ครับหนูให้ใครเอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right upขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: เสียงดีคำต่อไปคำที่สอง

0: นกกระจอกเทศ ostrich
1: ostrich
0: เสื้อชูชีพ life jacket
1: life jacket
0: นี่ถูกต้องครับ
2: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: you're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากที่เราได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็ก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจนกลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ดร.คิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่ Terro Entertainment
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะ
1: คร
0: ับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ3 4ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจ
1: ุ
0: บันแต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่ตะก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่

0: ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มันออฟโซลีทแล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
1: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
0: ์
1: ดีกว่าสื่อสารมวลชน
0: ส
1: ิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
0: ครับ
1: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะเวลาเรียนแมสคอมมูนิเคชันเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมืออย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับCloses Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลยแต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
0: บ
1: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
0: ในยุคผมไม่มีย
1: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
0: ครับ
1: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบนะ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
0: ครับ
1: ใช้งานอย่างเมื่อคู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนเนี่ยลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอมนี่แหละครับแมสคอม
0: ยุคนี้
1: เลยครับยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
0: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
1: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
0: ครับ
1: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการสนัยเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไร
0: ครับ
1: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนเนี้ย self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate
0: คร
1: ับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี้ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคตถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยดังนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกินร้อยตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง hashtag speech guide hashtag technique ในการพูด
1: จริงๆแล้ว the speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The Speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับเราเรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับ มันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มแนวก็คือเพื่อให้เป็น
1: รูป
0: นิ่ง
1: ภาพปกที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูแล้วที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ the speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆและให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี้ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อแฮชแท็กในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้โกรสก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จากแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเก๋าเราอ่ะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟควิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กอ่ะเด็กประมาณครับ

0: อายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบและกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ทำอีกทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14 ล้านวิวอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องมปลายน้องมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำอย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เราเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ย จำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องเนี้ยหมั่นสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่2ก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่3เนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นมั้ย
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก Data Flow Diagram พวก Visual เป็น Visualize ครับการทำ Visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: นะครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำๆแล้วก็เตรียม bullet หลักๆแล้วทำ bullet แล้วก็เอา

0: ที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
1: ์
0: นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มอง consumer เข้ามาแล้วก็นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
1: ทั้งหมดนี่คือขั้นต่ำ
0: มินิมัม
1: มินิมัม
0: ดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ถ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากั่นกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
1: ้
0: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ สามเนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงาน
1: อ
0: ย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบิ่มเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5
1: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนนะครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเอิร์นนี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมาก

0: ที่อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: #speedguide #code #เก่ง #ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ดรคิมครับ
0: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
2: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า dinerก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local dinerWe'll have dinner at the local diner. พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราได
1: ้นะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume
1: no จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักนึงตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fire สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงแต่ถ้าสมมุติานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of Call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า Ports of Call อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมี commission
1: คอ
0: มมิชชั่นนะครับก็ให้กันในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ P E R K perks ซึ่ง

0: ก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียบอกไฟต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับ

0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่าย

0: ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกัน

คะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆเคยได้ยินว่าเคยใช้คำว่า so ในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
2: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะadverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
1: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาแล้วครับ Espresso
4: Espresso like what?
3: Yes
4: This is not an espresso
3: huh? Espresso
4: No I ordered an espresso This is not an espresso
3: huh? In Thailand Espresso
4: Oh my, that's so sweet.
3: Thank you. You're so sweet too.
5: บ้าเหรอตัวเธออ
3: ะไรล่ะคะ
5: ตีตายเลยนี่
3: อ้าว
5: so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
3: เหรอ
5: เขาจะบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
3: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
5: นี่เอสเปรสโซ
3: ่ครับผม
5: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่
6: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบ Thailand Only เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้านะครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับเบียร์ครับ
3: เข้าใจแล้วครับ Sorry, I will make it for you again.
4: Excuse me, can I also have cappuccino with skim milk?
5: Skim. งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skim milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมัน

0: ค่ะน้องๆจากรายการ Chris Stop เนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่แนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
0: สังเกตเห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
1: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะso บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
0: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่า he ran so quickly that I couldn't keep up with him ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี he is diligentใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
0: อ่ะครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสียจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้โซกับโซแดดเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะโซเป็น adverb แปลว่ามากโซบวก adverb หรือ adjective บวกแดดแปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้าโซแดดเขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค City Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้าเลยเขาบอกว่าเป็น Parliament นะฮะ Parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะนี่ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบกันเขาบอกมันโชคดีดีอะไรอย่างนี้นะฮะ but here they reallyuse the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
3: and as we promised bro back homeIt's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi, more formally known as Empress Elizabeth of Austria.
4: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีเอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซีซี
3: ่ As an important figure in European historyCici stood beside her husband, who was also her cousin, Emperor Franz Joseph, as they ruled one of the world's great powers, the Austro-Hungarian Empire.
4: พระนางซีซีนั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิแฟรนซ์โจ

0: เซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
1: ซีมิวเซียมis home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth, including parasols, gloves, and royal utensils, which all reflect her true personality and identity.
0: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
2: มองซ้ายมองขวานี่หลายๆคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมจริงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
3: One could imagine that living in a palace you would have everything โอ้โหหลายๆคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินี Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดินีอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
4: คือพวกพอร์ซเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดีเซอร์ตคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือ silverware ของจริงเลยนะอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า imperial arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าวNow talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนแบบเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ
5: an automated door wow how cool
1: And not too far from Empress Cici's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
0: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
1: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
0: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
2: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณนี้นะ Is that a boy โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
7: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ to บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูด

0: ว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า too บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไปนอกจากนี้นะคะคำว่า too too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะ too บวก adjective บวก too แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ too บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ too บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
0: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walkมันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
1: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า too เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
0: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า too นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า too นะคะบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย too บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
1: ส่วนคำว่า too ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า too เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ
2: Vocab King
3: Good morning, Vocab King.
4: All right, Hasi, your category is astronomy. Are you ready?
5: Yes.
4: Your first word is nebula.
5: N-E-B-U-L-A.
4: Correct, nebula.
6: Okay, ตอนนี้ Hasi นำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องบุญจะต้องตามมาให้ทันนะโอเค
4: All right, our category is geography. Your first word is iceberg.
5: I-C-E-B-E-R-G.
4: Correct! Excellent! Whoa! The crowd goes wild. Round two.
6: Okay.
4: Here we go. Your next word is asteroid.
5: A-S-T-E-R-O-I-D.
4: Correct! Asteroid!
6: ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอมั้ยเอา2-2มั้ยต้องตอบว่าเอา4ถูกต้องเอานะ
4: Ready ready Boon Your next word for geography is equator
5: E Q U A T O R
4: Correct He tied it 2-2
6: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
4: Round 3 Astronomy Your word is supernova
5: Supernova.
4: Correct, supernova.
6: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
4: Your next word is continent.
5: C O N T I N E N T.
4: Correct, continent.
6: ทวีปเก่งมากเอคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
4: Your fourth word for astronomy is meteorite
5: M-E-T-E-O-R-O-I-D
4: Meteorite
5: M-E-T-E-O-R-I-T-E
4: Correct! You got it!
6: ทันเวลา
4: เลย
7: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องหา

0: ีถ้าไม่เติมตัว e-money ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
1: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
2: number 4 your word islandscape
3: landscape
2: correct you got it easy
1: เหลืออีกหนึ่งคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
2: the final word for the category astronomy is andromeda
3: andromeda
2: correct andromedaIt's a constellation.
1: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
2: All right, the final word for geography is mountain range.
3: MOUNTAINRANGE.
2: You got it. Sudden death. Sudden death again.
4: น้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
5: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the worldเห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
4: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะแล้วนอกจากนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcano แปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข้าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
6: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
7: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われ
6: るからจากการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
8: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
6: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือน

0: ลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
2: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
1: fry rice
2: ข้าวเหนียว
1: sticky rice
2: ข้าวสวย
1: steam rice
2: ข้าวกล้อง
1: brown rice
2: ข้าวหอมมะลิ
1: Jasmine Rice
2: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried Rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ Steam Rice คำที่สามข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่4ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลย
1: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
2: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ข้อที่สองนะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
2: ข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขา iceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam riceข้าวหอมมะลิ Jasmine Rice แล้วก็ข้าวกล้อง Brown Rice นั่นเองค่ะ
2: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
2: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่แนทแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะมีทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศจะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนออกไปบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงไปทางด้านอ่าวมัตตบันค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าวไทยและภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมศของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบ้างเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
2: หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
5: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
6: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: าวเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestants.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: Future. Future.
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is future.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D-E-S-C-I-N-E
1: Okay, your answer isIncorrect. I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
6: ฮาดีครับ
0: ฮาดีฮาดีอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50%
1: Do you feel confident?
6: Yes.
1: All right. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is alphabet.
6: A-L-P-H-A-B-E-T, alphabet.
1: Your answer is... correct. Good job.
0: Yeah! Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is champion
7: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหม ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay one more time stadium
5: S-T-A-D-I-U-M
1: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
0: โล่งอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพฤกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ตําได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 11ครับ
1: Do you ready?
8: Yes
1: All right, so you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is president
5: P-R-E-S-E-D-E-N-T
1: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
9: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
9: 10ปีค่ะ
0: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is village.
4: V-I-L-L-A-G-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yay! เก่งมากค่ะ village. เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
9: อยู่แล้วค่ะ
0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องที่ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะชื่ออะไรคะ
10: ชื่อเทียบ
0: น้องเทียอายุเท่าไหร่คะ
10: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
1: Have you been practicing your spelling?
10: Yes
1: Okay, you feel ready? All right
0: Let's play spelling
1: Your word is remote Remote
5: R-E-M-O-T-E
1: Okay, your answer is...Correct. Good job.
0: เก่งมากมันตื่นเต้นอยู่ใช่มั้ยเนี่ย Shake it off ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
11: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
11: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is repeat
5: R E P E A T
1: Your answer isCorrect! Good job!
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะ และสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
3: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคน

0: ู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
2: 1
0: หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
3: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now phone
3: p h o n e
4: fax
3: pass
4: camera
3: c a m e r a
4: media
3: pass
4: computer
3: computer
4: laptop
3: laptop
4: website
3: website
4: network
3: network
4: battery
3: battery
4: television
3: television
4: television
3: television
4: fax
3: F-A-S-H
4: Fax
3: Pass
4: Media
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ใช่ไหมคะ
4: The correct way to spell Fax is F-A-X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
5: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: We will start now. Onion.
5: Onion. Pass.
4: Tomato.
5: T-O-M-A-T-O.
4: Potato.
5: Again, please.
4: Potato.
5: P-O-T-A-T-O.
4: Corn.
5: C-O-R-N.
4: Carrot.
5: C-A-R-R-O-T.
4: Garlic.
5: Pass.
4: Lettuce. Lettuce.
5: Pass.
4: Parsley. Parsley.
5: Pass.
4: Spinach.
5: S-P-I-N-S-H.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
4: Onion is spelled O-N-I O N. The next word is spinach. S P I N A C H.
0: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้หมายหลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
6: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
6: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
6: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
6: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling

0: We will start now. Cello.
1: C-H-E-L-L-O.
0: Cello.
1: Pass.
0: Drums.
1: D-R-U-M-S.
0: Piano.
1: P-I-A-N-O.
0: Bass.
1: B-A-S-E.
0: Bass.
1: Pass.
0: Violin.
1: V-O-I-L-I-N.
0: Violin.
1: V-I-O-L-I-N.
0: Flute.
1: F-L-U-I-T.
0: Flute.
1: Pass.
0: Trumpet.
1: T-R-U-M-P-E-T.
0: Guitar.
1: D-U-I-T-A-R.
0: Cymbals.
1: S-Y-M-B-L-B-L-E.
2: เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
0: correct way to spell cello is c e l l o
2: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
0: the word bass
2: yeah
0: you spelled it b a s e
2: yeah
0: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
2: คำว่า bass น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดินไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now C
1: S E A
0: River
1: L I V R
0: River
1: L I V R
0: River.
1: River. R I V E R.
0: Tree.
1: T R E.
0: Lake.
1: Pass.
0: Island.
1: I R O N.
0: Island.
1: I S L A N D.
0: Beach.
1: B L E A C H.
0: Beach.
1: B L E A C H.
0: Beach. Beach.
1: B-E-S-H
0: Valley
1: Pass
0: Rainbow
1: R-A-I-N-B-O-W
2: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
0: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E
2: What was the other word that he missed?
0: Valley Valley is spelledV-A-L-L-E-Y
2: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไวท์ช็อปเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
4: จะพาหนะ
2: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
4: ่พร้อม
2: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
0: we will start now ship
1: s i p ship
0: train
1: t r a i n
0: metro
1: Pass.
0: Plane.
1: P-L-A-N-E.
0: Tram.
1: Pass.
0: Yacht.
1: Pass.
0: Cruise.
1: Pass.
0: Tricycle. Tricycle.
1: Pass.
0: Skytrain.
1: S-K-Y-T-R-A-I-N.
0: Helicopter.
1: H-E-L-E.C-O-P-T-E-R
0: Helicopter
1: Pass
0: Metro

0: Metro. Tram.
1: TRAMP.
0: Oh, I'm sorry.
2: โอ้ยเราเพิ่มมา1ตัว
1: TRAM.
2: TRAM เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
0: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
2: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
0: We make a living by what we get, make a life by what we give.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is our

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเขาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดูหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ปลาดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปเนี่ยจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติได้ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมอยู่เลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยกรมปศุสัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีและความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์นะ1ในนั้นก็คือประดู่หางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดู่หางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเราอ่ะกินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกผงแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและชูมีเนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนี่ก็คือการทำแกงฮังเล

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ถิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงส์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลัก
1: หนึ่งได้ไหมคะถ้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือทฤษฎีที่เป็น เรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ
0: ็
1: บหรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีนโดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะโรคแต่ละโร
0: ค
1: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดอย่างเนี้ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
0: ้
1: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป็นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
0: ค่ะ
1: เขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
0: ค่ะ
1: เท้าเย็นอย่างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
0: ี๋
1: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช่นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อน
0: ค่ะ
1: ก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งแบบเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด้านมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือ

0: ไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม้เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูด
1: ค่ะ
0: นะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมานะคะเป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร้อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงก็มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี้ซึ่งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเข่ามันจะปวดข้อมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุลอันนี้เนี่ยเช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนนะคะมาใส่กับ
1: ตุ๋นหน่อไม้
0: ตุ๋นหน่อไม้ใช่ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลา
1: ค่ะ
0: กระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถึงตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะต้องมีหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ
1: ์
0: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายเป็นว่าไปสั่งกระเพาะปลาบอกว่าไม่เอาหน่อไม้หรือบางเจ้าเนี่ยเห็นว่าลูกค้าไม่กินหน่อไม้เอาไอ้อะไรอ่ะไอ้มะพร้าวอ่ะเจ้าไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรื่องของยินหยางทั้งหมด
1: มีที่มาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากใส่ดอกไม้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นที่มาแล้วมันมีตำราที่ชัดเจนนะคะถ้าพูดถึงการจัดกลุ่มเนี่ยยินหยางเนี่ยเขาใส่หลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงอาหารนะคะเขาก็จะใส่หลายอาศัยหลายอย่างอาหารที่เป็นหยางเนี่ยเขาอาศัยรสนะคะก็คือรสเผ็ดรสหวานเป
1: ็
0: นหยาง
1: ค่ะ
0: เป็นหยางรสเผ็ดเนี่ยเราเข้าใจละเพราะขิงอย่างเนี้ยนะคะกินแล้วร
1: ้อน
0: การพลูยี่หร่า
1: ค่ะ
0: นะคะพริกต้นหอมพวกนี้หยางหมด
1: ที่เป็นสมุนไพรไทย
0: ที่มันออกเผ็ดๆหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางนั้นอะไรที่หวานหวานลิ้นจี
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยน้ำอ้อยน
1: ้
0: ำผึ้ง
1: ค่ะ
0: เป็นหยางหมด
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวอ
1: ัน
0: นี้เป็นยินจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าหูขี้โมโหหงุดหงิดเขาก็ถือว่าคุณอะหยางเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มเย็นเย็นเย็นนู่นมันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเนี่ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อนกินลิ้นจี่ก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ค
1: ุ
0: ณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
1: อันนี้คือเย็น
0: เย็นคนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาก่อนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
1: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
0: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนด้วยอาหารจะไม่เหมือนกันนะ
1: คะ
0: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
1: ่
0: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับโรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอก
1: ค่ะ
0: โรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเนี่ย
1: จะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะ
0: เขาว่าอย่างนั้นแต่คือเมืองกีมันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำอย่างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเลอันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้า

0: เข้ามา
1: อยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี้ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
0: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรือยังคะ
1: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
0: อ๋อค่ะ
1: นะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอโรซึ่งทำให้ลดการเกรงตัวของลำไส้แล้วทำให้มันดีขึ้น
0: ให้ปวดท้อง
1: อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู
0: ่
1: นะคะทีนี้เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุล นะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิง
0: ชาขิง
1: สมมุติว่าคุณอยากจะกินขิงเนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎียินหยาขิงโอ้โหร้อนจัด
0: ร้อนค่ะ
1: เวลาคนจีนกินขิงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะคะเขาต้มน้ำขิงมาแล้วเขาฝานลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันมาแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดนั่นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าราขึ้น
0: เต็ม
1: ของหมอ
0: ทิ้งไปหมด
1: จริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกร็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิงอันนั้นคือการจัดให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้
0: อ
1: นแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
0: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหม
1: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้า
0: ค่ะ
1: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะซอยตัก
0: ค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: มันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้โสมนะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
0: มัน
1: ก็
0: ไปล้าง
1: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
0: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
0: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นขอบพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยูนะคะมีวิตามินยูอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะ
0: อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะว่าเขาไปช่วย
1: เรื่องที่เขาไปช่วยนะคะการแพทย์แผนจีนที่เราน่าจะเอามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่
0: ค่ะ
1: ขึ้นไช่เนี่ยมันเป็น ขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยิน
0: ค่ะ
1: นะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคความดันเลือดสูง
0: อัน
1: นั้นมันเป็นหยางละเพราะมันเกินนะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำนะคะเอามาสักแก้วเล็ก
0: ๆ
1: แล้วก็เติมน้ำส้มสายเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได
0: ้
1: นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันยินมันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กิน
0: แล้วก็กินแล้วก็วัด
1: แล้วก็วัด
0: เห็นเลยว่าลดลง
1: ม
0: ัน
1: เห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินยางธรรมดา
0: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
1: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
0: นะคะ
1: ขึ้นช่ายน้ำขึ้นช่ายคั้นแบบแยกกากนะคะ1แก้วแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊
0: ะ
1: ปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่นึงมันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ยคนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะ
0: มันแสดงว่าเป็นประโยชน
1: ์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได
0: ้ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอก
1: ใช่
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้นี่เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเง
0: ี้
1: ยใช้มันฝรั่งใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูดสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ย
0: น้ำด้วย
1: เอ้าเราใส่เครื่องแยกกากไงก็จะได้ออกมาเป็นน
0: ้ำกับเนื้อ
1: เนื้อมันก็ไปทางนึงน้ำก็มาทางใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะคะกากไม่เอาน้ำไปเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ่ะแล้วก็เขาให้ดื่มไป1เดือนก็
0: หายเลย
1: โรคกระเพาะหาย
0: อันนี้
1: ตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไงมันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิด
0: ๆ
1: เอายินมารักษาก็คือใช้
0: แตงกวา
1: ร้านหรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลย
0: คุณหมอคะถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
1: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่ไหม 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
0: คือมีผลเหมือนกัน
1: แต่ว่าอันนี้เคี้ยว3หัว
0: ปริมาณเยอะ
1: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
0: ไม่ให้อิ่มจนเกินไป
1: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงโหมันเฉื่อยเนื่อย
0: หมดแรง
1: หมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอา
0: ไอ้อะไรคะ
1: อันนี้ค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมนี่แหละก
0: ็น้ำกระเทียมเหรอคะ
1: อุ้ยไม่ไหวหรอกน้ำกระเทียมอ่ะ
0: ต้องเป็นยังไงคะ
1: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วก็กินเคยเห็นไหมล่ะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีน
0: กินกับข้าวต้มด้วย
1: กินข้าวต้มกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนแรงมันก็ได
0: ้ก็ช่วยได้
1: นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมาก
0: ๆ
1: นะคะเราเอามาใส่แกงจืดวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได
0: ้ค่ะ
1: เอาดอกไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆ นะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำก
0: ิน ทั้ง
1: ดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให
0: ้หลับดี
1: ขึ้น

0: ิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอ่ะใช้โดยทั่วๆไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วย
1: กล้วยหาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กล้วยกล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำและหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดเนี่ยค
0: ่ะไข่ไก
1: ่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟืองน้ำส้มสายชู
1: ค่ะก็คือเป็นอาหารที่หาได
0: ้อาหารที่หาได้ในครัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าใครขี้หนาวหนาวมากๆเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมด
1: ค่ะ
0: เขาให้ใช้ขิงกับเหล้า
1: ขิงกับเหล้า
0: ขิงกับเหล้าเหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดี
1: ค่ะ
0: นะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป็นโรคข้อรุมาตอยด์หรือโรคข้อร
1: ุมาติสพวกนี้คือเย็นเกิน
0: เย็นเกินเย็นเกินเขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไวน์เวลาแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำ อาหาร
1: ค่ะ
0: เช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี
1: ่ตุ๋นน้ำแดงอะไรใส่เหล้า
0: ไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คนคุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
1: ค่ะ
0: อาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้อ่ะน
1: ้
0: ำเต้ามาแกงเลียง
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเล
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเลก็เอามาแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเหมาะกับขับเสมหะอย่างอื่นอีกก็คือที่เขาใช้กันมากๆก็คือเห็ดหูหนูขาด้วยอาการปวดท้องได
1: ้ค่ะ
0: นะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู่สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆหลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรดนะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิลแอปเปิลมันมีเพคตินอยู่มันจะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนที่นี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงาถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะน้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็เหยาะน้ำมันงาลงไปเช่นผัดผักปวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็เป็นภูมิปัญญา
1: ที่เอามา
0: เป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันโอ้ร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นลงได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย ค
1: ุ
0: ณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก็ต้องเป็นกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบาก
1: ค่ะ
0: อาการเจริญอาหารไม่มา

0: เขาก็จะให้ต้มฟักแล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟักอะมันเย็นจัดมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทินขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าด้วยมันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็
1: เย็น
0: อย
1: ู่
0: ด
1: ี
0: มันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดปัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: ฮะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะไอ้แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแต่สติแล้วหนีเถอะ
4: ไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
5: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังจังหวะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: เจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้าม
4: าเร็วมาเร็วทุกปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
6: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
6: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชา

0: สสาวะไปได้ง่ายๆหรอกย
1: ไม่ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงๆด้วย
3: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
4: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
5: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
1: ฮะ
6: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทอง
5: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
6: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
7: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
6: เฮ้ย
9: โอ้ย
6: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
4: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
4: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
4: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
5: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: The well-being of the Thai people is His Majesty the King's main concern, and he is committed to maintaining stability in the country. His Majesty's royal ambition is to improve the livelihood of the people, and he plans to continue, maintain, and further projects under the royal initiatives of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. To ease the suffering and foster happiness for the people, and to enhance the prosperity of the country. On the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, on July 28, 2017, His Majesty ordered the King's private office to collaborate with government agencies and citizen volunteers to perform public services to alleviate problem areas such as flooding, traffic, and others. The aim was to continue His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great's royal determination for environmental improvements and to improve the quality of life in the community.
1: มีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะมาจากมารวมกันเป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะผู้เป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราต้องเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยด้วยหัวใจจริง
0: Before the official initiation of the Good Deeds from the Heart project, the Thai people beheld an unprecedented sight as the King's personal guard performed a public service by dredging the debris from many canals around Bangkok. The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders, and professions volunteer to do good deeds by performing public services, showing kindness, and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
1: ท่านจะเห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
2: คือเป็นโครงการที่

0: เป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี
1: ้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
2: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
3: From the initiation of the Jit Asa, Good Deeds from the Heart project, in July 2017 until today, over 8 million volunteers have joined activities Good Deeds in Harmony. The beauty of this volunteer spirit, which was nearly forgotten, is now being revived with His Majesty's great initiative.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นจานเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวง

0: วัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเอยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีประธานสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์และคณะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนพักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่ร้อยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระนครปฐม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: สัมมาชีพทำนาทำไร่ต่อไปโดยไม่ต้องขายที่ดินไม่ต้องเป็นหนี้สินและไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำ

0: different applications. For the third part, PropSky efficiency is independent of temperature, making it very suitable for Thailand. The con of PropSky is stability. PropSky cannot last as long as the silicon counterpart.
1: Firstly, we have to design the greenhouse type that's suitable for Thailand environment, especially in...
2: EOR. ต่อไป ต่อไป อ่านว่า tag tag อ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่าแค่ map แผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป m ทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คลายฮะไม่ใช่แบดตรงข้ามแบดตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good bad ก็คือแบบนี้ค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาคิดเธอจะให้อ่าน in อะไร go straightturn leftCross the crosswalk. Cross the bridge. เปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี้ก่อนเดี๋ยว three โอเคเยอะมากนะ group one group two and group three โอเคโอเคไหมโอเค one two three พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two three hospital ต่อไปกลุ่มสามนั่นแหละต่อไปกลุ่มนี้ค่ะ one two threeStadium. One, two, three. เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตูเอาดูได้คำว่าOne, two, three. พิพิธภัณฑ์ภาษา

0: three.
1: Museum.
0: One, two, three.
1: Museum.
0: ผู้หญิงตอบผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะผู้หญิงผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two three bankทิชชู พร้อมกัน one two three อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคอ้าวพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two เอาเงินจริงอ้าวมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะบายบายชาลาลาลาสองรอบนะทำท่าทรีบายบายชาลาลาลาบายบายชาลาลาลา thank you teacherทำง่ายทำยังไง Thank you teacher
2: ทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Yuri, Ang Tao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover,
1: we're here.
0: Oh, I'm coming. Yay! Good morning.
2: Good morning.
3: My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก. Okay, let. ของต่อไปอุ้ยเลือกไม่ได้เอาเสื้อเขียวดีกว่าครับ
4: My name is Ang Tao I'm 8 years old
0: 34ภาษาอังกฤษว่า 34 I'm an English teacher Teacher Greg สอนวิชาอะไรครับ
5: อังกฤษ
0: โอ้ยใหญ่มากเลยครับสอนคำว่าม้าภาษาอังกฤษว่า
5: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
6: ไม่จริงครับเป็นตัวม้าคร
0: ับ โอ้โหโอ้ทีเชอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
7: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย quiz challenge

0: รออยู่ครับ
1: เดินตามพวกผมมาเลยครับ
0: นกกระจอกเทศ ostrich
2: ostrich
1: เ
0: ก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
1: chicken
0: เฮ้ยได้แล้วไก่จะร้องว่ายังไงครับ
1: เอ๊กเอ๊ก
3: เอ๊กเอ๊กเอ๊ก
0: รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่าคาคูดูดูดูฮ่าอุดอุดที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยเออจริงจะนั่นนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอุดอุดอ้อยอ้อย
1: เราอ่านไปอ่านสัตว์กันไหมครับ
0: sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
1: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ที่เจ้าก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันห่าง
1: ใช่ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
1: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์ไก่ไปทำอะไรดีครับ
1: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
1: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
1: rooster
0: ทีเจอร์ไก่ได้ยินเสียงแล้วกุ๊กเก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
1: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีเจอร์ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
1: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
1: ลงมาเลย
0: ว้าวเฮ้ยเปาหยุดหยุดว้าว
1: พี่เจ้าต่างนะครับแบบ
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูของพี่เจ้ามันจะเร็วแค่ไหนครับ
1: โอเคครับพี่เจ้าขึ้นไปบนสุดเลยนะครับ
0: ครับไม่กล้าเลยโอเค we're gonna do it we're going down the slider สาธุ see you soon 3 2 1 ว้าวว้าวว้าวเป็นยังไง
1: โอเคไหมครับ
0: โอ้มากเลยสนุก
1: จริงครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ที่จะกระโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่า zip line ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายผู้ที่ยังไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่นI am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วคร
0: ับ 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆไปโอ้โหเย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเจอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกลัวนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนฮะ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้ว

0: ชูชีพครับอันนี้ชูชีพจิเจครับ
1: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
0: ครับ
1: life jacket
2: life jacket
1: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ที่เจอใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
0: เพื่อจิเจยืนไม่ถึงและจมครับ
1: จมน้ำ
0: ใช่ครับแล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
1: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
0: เป็นเล่นน้ำครับ
1: เล่นน้ำ
0: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
1: โอ้ที่มีเชือก
0: ครับ
1: โอ้น่าเล่นมากเลยนะครับ
0: คร
1: ับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
0: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมยังค่ะ
1: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงแหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ทีเจอร์ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: โอ้ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: ทีเจอร์ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: หินอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: ครับเดี๋ยวให้ใครเอากลับ

0: ไปกินที่บ้านค่ะ
1: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
0: ไข่เจียวค่ะ
1: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
2: wooden horse
1: โอ้เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
2: ostrich
1: เสื้อชูชีพ life jacket
2: life jacket
0: life jacket
1: นี่ถูกต้องครับ
3: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: you're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากที่ทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
3: ครับ
1: thank you very much ผักบุ้ง thank you ขอบคุณมากครับ
4: today was another day that I had a lot of fun I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences being in nature and experiencing new things is always good don't just stay glued to your phone screen come out and play like a kid againSee you all later. Bye-bye.
1: คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีก A. Ostrich B. Green Duck C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
5: ตุ๊กแก
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
7: มันน่าจะอิ่ม
1: อิ่มแล้วใช่ไหม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: It has been estimated that over 1.5 million Thais are living with cardiac arrhythmia or irregular heartbeats. A certain type of cardiac arrhythmia, especially atrial fibrillation, can increase the risk of having blood clots to brain by 17 times comparing to normal population. If left untreated, atrial fibrillation can increase the risk of dying by about 3-4 times comparing to normal population.Cardiac arrhythmia can be a result of a multi-factor interaction. Typically, genetic part always play a part. So if you have a family member who has arrhythmia, you are more likely to have arrhythmia also.

0: กับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจน์กลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: เมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ขอบคุณดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย์
0: ครับเยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจ

0: ที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันแล้วเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียน Mass Communication เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยโยนบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับCloses Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลย
1: ครับ
0: แต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ บนออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้แล้วว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ใช้งานอย่างเมื่อครู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไร
1: ครับ
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนนี้ self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate ครับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลย10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคตถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยเรื่องนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ครับและงั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง Hashtag Speech Guide Hashtag Technique ในการพูด
1: จริงๆแล้วThe speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไงผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับเรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับมันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไส้ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนลก็คือเพื่อให้เป็นภาพนิ่ง
1: ภาพปกที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอาสองเรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณ1ใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจ
0: อ
1: เนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ The Speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอะเก๋าเราอะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟควิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กเด็กประมาณครับอายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนเขาถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆม.ปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำ อย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เราเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องเนี้ยมันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่2ก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนนะครับในส่วนที่3เนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามานะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก data flow diagram พวก visual เป็น visualize ครับการทำ visualize การทำภาพเนี่ยให้

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิชการต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: นะเนี่ยครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bullet หลักๆแล้วทำ bullet แล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
0: ์
1: นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มอง consumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: มินิมัม
0: มินิมัม
1: ดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ถ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบูลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็น presentation แล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบูลเลตสำคัญของแคมเปญนี
0: ้
1: เนี่ยครับดังนั้นในการชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ 3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
0: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
1: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5% ชั้นแรกเสร็จแล้วcompany profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละหลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบิ่มเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดในห้า
0: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเออร์นี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้นึงในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: ิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงานวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: Hashtag Speed Guide Hashtag Code Hashtagเก่งแฮชแท็กทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับ
1: ดร
0: คิมครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่าย
2: ๆอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinnerAt the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทCarryAmซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือเรซูเม่หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบเรซูเม
1: ่
0: แล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of Call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า Ports of Call อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsberger เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เพียงแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับแต่นั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมาในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนั่นนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้ความปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่า
0: โอ้แบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

หรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
1: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาแล้วครับ expresso
4: Espresso, like what?
3: Yes.
4: This is not an espresso.
3: Huh? Espresso.
4: No. I ordered an espresso. This is not an espresso.
3: Huh? In Thailand, espresso.
4: Oh my, that's so sweet.
3: Thank you. You're so sweet too.
5: บ้าเหรอตัวเธออ
3: ะไรล่ะครับ
5: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
3: เหรอ
5: เขาเราบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
3: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
5: นี่เอสเปรสโซ
3: ่ครับผม
5: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบไทยแลนด์โอลี่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้าแล้วครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับพี่เอ็กครับ
3: เข้าใจครับ sorry I will make it for you again
5: ดี
4: excuse me can I also have cappuccino with skim milk
3: skim
5: งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skimmed milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% นี่นะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นคือว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
3: มีครับผม
5: แล้วกันจัดสิครับ
3: ไปครับ
2: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job เนี่ยเจอคำว่า so กันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่แนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
2: สังเกตเห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น

0: นะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
1: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
0: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่า he ran so quickly that I couldn't keep up with him ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลขยันมากๆขยายนั่นเอง
0: ครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสียจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค City Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้าเลยเขาบอกว่าเป็น parliament นะฮะ parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาคือปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะนี่ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบโชคดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะ but here they really use the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
3: and as we promised bro back home it's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi more formally known as Empress Elizabeth of Austria
4: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซิซี
3: ่ As an important figure in European history Sisi stood beside her husband who was also her cousin Emperor Franz Joseph as they ruled one of the world's great powers the Austro-Hungarian Empire
4: พระนางซีซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
3: The Sisi Museum is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth including parasols gloves and royal utensils which all reflect her true personality and identity.
4: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
2: มองซ้ายมองขวานี่หลายคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมที่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
5: One could imagine that living in a palace you would have everything
2: โอ้โหหลายคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of theElizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินี Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดินี Elizabeth ก็เลยคิดได้บอกว่าเออน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
5: คือพวกporcelain นะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะdessert คือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือ silverware ของจริงเลยนะนี่คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า imperial arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือ1มื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างมั้ยเห็นต้นไม้ตรงไหนมั้ยมีสิครับมีทรีอะไรเหรอเค้าเรียกว่าfamily tree family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าวNow talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ an automated door wow how cool
3: Not too far from Empress Cece's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
4: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
3: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
4: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
2: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณนี้นะ
5: Is that a boy's armor?
2: โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
1: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ to บวก adverb หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษ
0: จะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า too บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
1: นอกจากนี้นะคะคำว่า too too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะ too บวก adjective บวก too แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ too บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ too บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะEnglish isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
1: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walk มันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
0: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
0: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King
6: Good morning Vocab King
7: All right Hasi your category is astronomy Are you ready
8: Yes
7: Your first word is nebula
8: Nebula
7: Correct nebula
9: Okay ตอนนี้ฮาซีนำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะโอเค
7: All right our category is geography your first word is iceberg
10: I C E B E R G
7: correct excellent Whoa! the crowd goes wild round two
9: okay
7: here we go your next word is asteroid.
8: A-S-T-E-R-O-I-D.
7: Correct! Asteroid!
9: เฮ้ยน่ารักก็ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอมั้ยเอา 2-2 มั้ยต้องตอบว่าเอา 4 ถูกต้องเอานะ
7: Ready? Ready? คุณ Your next word for geography is Equator.
10: E-Q-U-A-T-O-R.
7: Correct! He tied it! 2-2.
9: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
7: Round 3. Astronomy. Your word is supernova.
8: S-U-P-E-R-N-O-V-A.
7: Correct! Supernova!
9: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
7: Your next word is continent.
10: C-O-N-T-I-N-E-N-T.
7: Correct!
9: คืออะไรคะคอนเทนเนอร
10: ์ทวีป
9: ทวีปเก่งมากเอคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
7: Your fourth word for astronomy is meteorite
8: M E T E O R O I D
7: meteorite
8: M E T E O R I T E
7: correct you got it
9: โอ้ยทันเวลา
7: เลย T
11: อี
12: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัวอีมานี่ผิดแน่นอน

0: ครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
1: มาดู geography กันมั่งดีกว่า
2: number 4 your word is landscape
3: l a n d s c a p e
2: correct you got it easy
1: เหลืออีกหนึ่งคำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
2: The final word for the category astronomy is Andromeda
4: A-N-D-R-O-M-E-D-A
2: Correct! Andromeda! It's a constellation
1: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
2: All right, the final word for geography is mountain range.
3: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
2: You got it! Sudden death again!
5: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
6: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
5: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
6: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
5: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcanoแปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
6: ไปดูกันเลยค่ะ
7: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
8: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
7: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
9: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตรงๆมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนนะครับ
7: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรม ทำโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
5: โอ้โหเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
6: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
5: Fried rice
6: ข้าวเหนียว
5: Sticky rice
6: ข้าวสวย
5: Steam rice
6: ข้าวกล้อง
5: Brown rice
6: ข้าวหอมมะลิ
5: Jasmine rice
6: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพเนตรพูดเป็นภาษาไทยน้องพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ steam rice คำที่3ข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่4ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลย
5: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
6: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
5: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
6: ข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขาiceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
5: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam rice ข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะ
6: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
5: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All Roads
4: Lead ได้เรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อvery good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลย

คือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อเราอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestant.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: Future. Future.
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is future.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D-E-S-C-I-N-E
1: Okay, your answer is incorrect, I'm so sorry The correct spelling of disease is D-I-S-E S E A S E
0: ชื่ออะไรคะ
6: คาดี้ครับ
0: คาดี้คาดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50% ครับ
1: Do you feel confident?
6: Yes.
1: All right. You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is alphabet.
6: A L P H A B-E-T, alphabet.
1: Your answer is... correct. Good job.
0: Yeah! Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is champion
7: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
0: ดีมากไม่อายเพราะเรามั่นใจใช่ไหม ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay one more time stadium
5: S-T-A-D-I-U-M
1: Your answer is correct. That is the correct way to spell stadium.
0: ลองออกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพลึกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ซัมได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
8: 11ครับ
1: Do you feel ready?
8: Yes
1: All right, so you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is president
8: P-R-E-S-E-D-E-N-T
1: Your answer is Incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
9: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
9: 10ปีค่ะ
0: มาสะบัดความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is village
9: V-I-L-L-A-G-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: เก่งมากค่ะ Village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
9: อยู
0: ่
9: แล้ว
0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
10: ชื่อทีครับ
0: น้องทีอายุเท่าไหร่คะ
10: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
1: Have you been practicing your spelling?
10: Yes.
1: Okay, you feel ready? All right.
0: Let's play spelling.
1: Your word is remote. Remote.
11: R-E-M-O-T-E.
1: Okay, your answer is... Correct. Good job.
0: ตื่นเต้นอยู่ใช่มั้ยเนี่ยเช็คอินออฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาล่ะค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
12: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
12: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is repeat
12: R E P E A T
1: Your answer isCorrect! Good job!
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะ และสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
3: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
11: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
11: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
13: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
13: 1 1 1
0: หมายเลขหนึ่งค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
13: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now phone
6: p h o n e
1: fax
6: pass
1: camera
6: c a m e r a
1: media
6: pass
1: Computer.
6: C-O-M-P-U-T-E-R.
1: Laptop.
6: L-A-P-T-O-P.
1: Website.
6: W-E-B-S-I-T-E.
1: Network.
6: N-E-T-W-O-R-K.
1: Battery.
6: B-A-T-T-E-R-Y.
1: Television.
6: T-L-E-V-I-S-O-N.
1: Television.
6: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
1: Fax.
6: F-A-S-H
1: Facts
6: Pass
1: Media
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Facts ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell facts is F-A-X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะ

0: ิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
1: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
1: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Onion
1: Onion Pass
2: Tomato
1: T-O-M-A-T-O
2: Potato
1: Again please
2: Potato
1: P-O-T-A-T-O
2: Corn
1: C-O-R-N
2: Carrot
1: C-A-R-R-O-T
2: Garlic
1: Pass
2: Lettuce
1: Pass
2: Parsley
1: Pass
2: Spinach
1: S-P-I-N-S-H
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
2: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
0: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไม่หลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
3: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
3: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
3: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
3: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Cello
1: C-H-E-L-L-O
2: Cello
1: Pass
2: Drums
1: D-R-U-M-S
2: Piano
1: P-I-A-N-O
2: Bass
1: B-A-S-E
2: Bass
1: Pass
2: Violin
1: V-O-I-L-I-N
2: Violin
1: V-I-O-L-I-N
2: Flute
1: F-L-U-I-T
2: Flute
1: Pass
2: Trumpet
1: T-R-U-M-P-E-T
2: Guitar
1: G-U-I-T-A-R
2: Cymbals
1: S-Y-M-B-L-B-L-E
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
2: correct way to spell cello is c e l l o
0: ใช่ไหม อีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
2: the word bass
3: yeah
2: you spelled it b a s e
3: yeah
2: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
0: คำว่า base น้องแองจี้ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเชิญไปนั่งรอที่ backstop เลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now C
4: S E A
2: River
4: L I V E R
2: River
4: L I V E R
2: River
4: R-I-V-E-R
2: Tree
4: T-R-E-E

0: army.
1: Lake.
0: Pass.
1: Island.
0: I-R-O-N.
1: Island.
0: I-S-L-A-N-D.
1: Beach.
0: B-L-E-A-C-H.
1: Beach.
0: B-L-E-A-C-H.
1: Beach. Beach.
0: B-E-A-C-H.
1: Valley.
0: Pass.
1: Rainbow.
0: R-A-I-N-B-O-W.
2: สุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร lake
1: the correct way to spell the word lake is l a k e
2: What was the other word that he missed
1: valley is spelled v a l l e y
2: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไว้ช็อกเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ
3: 9
2: โอ้มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
0: 4
2: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
0: จะพาหนะ
2: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
0: ่พร้อม
2: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
1: we will start now ship
0: s i p ship
1: train
0: t r a i n
1: metro
0: Pass.
1: Plane.
0: P-L-A-N-E.
1: Tram.
0: Pass.
1: Yacht.
0: Pass.
1: Cruise.
0: Pass.
1: Tricycle. Tricycle.
0: Pass.
1: Skytrain.
0: S-K-Y-T-R-A-I-N.
1: Helicopter.
0: H-E-L-E.C-O-P-T-E-R
1: Helicopter
0: Pass
1: Metro
0: Pass.
1: Metro Tram
0: T-R-A-M-P
1: Oh, I'm sorry
2: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
0: T-R-A-M
2: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
1: The next word is yacht This is a difficult wordBecause it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
2: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให
1: ้ We make a living by what we get We make a life by what we give
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good morning. Bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ สองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you It's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอยากกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเขาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันเนี่ยครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าแล้วทีเนี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดุหันดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ปลาดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเล่าดำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมันจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ประดูหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อ texture ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
2: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมอยู่เลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเลยเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรารู้ว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะ ผมว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดุจดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมบริเวณเขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะหนึ่งในนั้นก็คือประดุจหางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดุจหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี้ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้โดยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเก

นะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้ยามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดหั่นให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารที่หลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนั

นะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมนะครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมีมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์มันนิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเลง่า

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้า

เรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ถิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงส์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักกินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์กินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะ
1: หมอเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะเท้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือทฤษฎีที่เป็น เรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีน
0: ค่ะ
1: โดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะโรคแต่ละโร
0: ค
1: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดอย่างเนี้ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
0: ้
1: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป็นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
0: ค่ะ
1: เท้าเย็นอย่างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
0: ี๋
1: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะแล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช่นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อนก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด้านมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลา

0: ในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม้เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูดนะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมานะคะเป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร่อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงก็มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี้ซึ่งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเข่ามันจะปวดข้อมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช
1: ่
0: ถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุลอันนี้เนี่ย เช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนนะคะมาใส่กับ
1: ตุ๋นหน่อไม้
0: ตุ๋นหน่อไม้ใช่ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลา
1: ค่ะ
0: กระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถึงตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ
1: ์
0: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายเป็นว่าไปสั่งกระเพาะปลาบอกว่าไม่เอาหน่อไม้หรือบางเจ้าเนี่ยเห็นว่าลูกค้าไม่กินหน่อไม้เอาไอ้อะไรอ่ะไอ้ออกไอ้มะพร้าวอ่ะเจ้าไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรื่องของยินหยางทั้งหมด
1: มีที่มาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากใส่ดอกไม้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นที่มาแล้วมันมีตำราที่ชัดเจนนะคะถ้าพูดถึงการจัดกลุ่มเนี่ยยินหยางเนี่ยเขาอาศัยหลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงอาหารนะคะเขาก็จะใส่หลายอาศัยหลายอย่างอาหารที่เป็นหยางเนี่ยเขาอาศัยรสนะคะก็คือรสเผ็ดรสหวานเป็นหยาง
1: ค่ะ
0: เป็นหยางรสเผ็ดเนี่ยเราเข้าใจละเพราะขิงอย่างเนี้ยนะคะกินแล้วร
1: ้อน
0: การพลูยี่หร่า
1: ค่ะ
0: นะคะพริกต้นหอมพวกนี้หยางหมด
1: ที่เป็นสมุนไพรไทย
0: ที่มันออกเผ็ดๆหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางนั้นอะไรที่หวานๆลิ้นจี
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยน้ำอ้อยน้ำผึ้ง
1: ค่ะ
0: เป็นหยางหมด
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวอันนี้เป็นยินจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าหูขี้โมโหงุดงิดเขาก็ถือว่าคุณอะอย่างเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มเย็นเย็นเย็นนู่นมันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเนี่ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อนกินลิ้นจี่แล้วก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ุณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
1: อันนี้คือเย็น
0: เย็นคนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาตอนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็น
1: ค่ะ
0: นั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
1: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
0: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอาหารจะไม่เหมือนกันนะ
1: คะ
0: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
1: ่
0: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับโรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอกโรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเนี่ย
1: จะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะ
0: เขาว่าอย่างนั้นแต่คือเมืองจีนมันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำ

0: างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเล อันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือ เป็นอะไรที่ เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี้ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
1: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
0: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้ก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอโรซึ่งทำให้ลดการเกร็งตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้น
1: ให้ปวดท้อง
0: อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู
1: ่
0: นะคะทีนี้เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุลนะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิง
1: ชาข
0: ิงสมมุติว่าคุณอยากจะกินขิงเนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎียินหยางมาเนี่ยขิงโหดร้อนจัด
1: ร้อนค่ะ
0: เวลาคนจีนกินขิงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะคะเขาต้มน้ำขิงมาแล้วเขาฝานลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันมาแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดนั่นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าลาขึ้น
1: เกล็ดของหมอทิ้งไปหมด
0: จริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกล็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิงอันนั้นคือการจัดให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
1: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหมคะ
0: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้า
1: ค่ะ
0: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะโซยตัก
1: ค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: มันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป้คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้โสมนะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
1: มัน
0: ก็
1: ไปล้าง
0: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไร
1: ถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
1: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลี
1: ค่ะ
0: นะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
1: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นคอพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยูนะคะมีวิตามินยู อันนี้มันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะว่าเข้าไปช่วย
0: เรื่องที่เข้าไปช่วยคะการแพทย์แผนจีนที่เราน่าจะเอามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยิน
1: ค่ะ
0: นะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคความดันเลือดสูง
1: ค่ะ
0: อันนั้นมันเป็นหยางแล้วเพราะมันเกิน
1: อ๋อ
0: นะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำ
1: ค่ะ
0: นะคะเอามาสักแก้วเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็เติมน้ำส้มไซเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นยิน
1: ม
0: ันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กิน
1: แล้วก็กิน
0: แล้วก็วัด
1: เห็นเลยว่าลดลง
0: มันเห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินยางธรรมดา
1: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
0: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
1: นะคะ
0: ขึ้นช่ายน้ำขึ้นช่ายคั้นแบบแยกกากนะคะ1แก้วแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊
1: ะ
0: ปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่นึงมันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ยคนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะ
1: มันแสดงว่าเป็นประโยชน
0: ์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอก
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเง
1: ี้
0: ยใช้มันฝรั่งใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูดสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ย
1: น้ำด้วย
0: เอ้าเราใส่เครื่องแยกกากไงก็จะได้ออกมาเป็นน้ำ
1: กับเนื้อ
0: เนื้อมันก็ไปทางนึงน้ำก็มาทางนึงใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะคะกากไม่เอาน้ำไปเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาให้ดื่มไป1เดือนก็
1: หายเลย
0: โรคกระเพาะหาย
1: อันนี้
0: ตำราตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวาน
1: ค่ะ
0: นะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไงมันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิด
1: ๆ
0: เอายินมารักษาก็คือใช้
1: แตงกวา
0: ร้านหรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลย
1: คุณหมอคะถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่ไหม 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
1: คือมีผลเหมือนกันแต่ว่า
0: แต่คุณต้องเคี้ยว3หัว
1: ปริมาณเยอะ
0: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
1: ไม่ให้อิ่มเกินไป
0: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงโหมันเฉื่อยเนื่อย
1: หมดแรง
0: หมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอา
1: ไอ้
0: เนี่ยค่ะ
1: กระเทียม
0: กระเทียมนี่แหละก
1: ็น้ำกระเทียมเหรอคะ
0: อุ้ยไม่ไหวหรอกน้ำกระเทียมอ่ะ
1: ต้องเป็นยังไงคะ
0: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วก็กินเคยเห็นไหมล่ะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีน
1: กินกับข้าวต้มด้วย
0: กินข้าวต้มกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนอะไรมันก็ได
1: ้ก็ช่วยได้
0: นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมากๆนะคะเราเอามาใส่แกงจืดบุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได
1: ้ค่ะ
0: เอาดอกไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆ นะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำกินทั้งดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะ ก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให
1: ้หลับดี
0: หลับดีขึ้นมีหลายๆคนเอาไปใช้หลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะกินยานอนหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อันนี้ช่วยได
0: ้อันนี้จะช่วยได้
1: ด้วยธรรมชาติเลย
0: ค่ะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ประโยชน์นะ
1: คะ
0: จากอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอ่ะใช้โดยทั่วไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วย
1: กล้วยหาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำและหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟืองน้ำส้มสายชู
1: ค่ะก็คือเป็นอาหารที่หาได
0: ้อาหารที่หาได้ในครัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าใครขี้หนาวมากๆเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมด
1: ค่ะ
0: เขาให้ใช้ขิงกับเหล้าเหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดีนะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป็นโรคข้อรูมาตอยหรือโรคข้อร
1: ูมาติสพวกนี้คือเย็นเกิน
0: เขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์ไวน์เวลาแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำอาหาร
1: ค่ะ
0: เช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี
1: ่ตุ๋นน้ำแดงอะไรใส่เหล้า
0: ไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คนคุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
1: ค่ะ
0: อาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้อ่ะน
1: ้
0: ำเต้ามาแกงเลียง
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเล
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเลก็เอามาแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเหมาะกับขับเสมหะอย่างอื่นอีกก็คือที่เขาใช้กันมากๆก็คือเห็ดหูหนูขาว
1: ค่ะ
0: เห็ดหูหนูขาวเนี่ยคุณสามารถเอามาแกงจืดเลยก็ได้หรือว่าเอาเห็ดหูหนูขาวมาตุ๋นกับสาลี่คือให้มันเย็นลงนิดนึง
1: ค่ะ
0: อันดื่มเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างอื่นอีกนะเอาโรคอะไรอ่ะ
1: โรค
0: ลำไส้แปรปรวนคนทำงานเป็นกันเยอะนะคะซึ่งลำไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท
1: ้
0: องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะฟังดีๆนะคะได้แก่ผักชี
1: ค่ะ
0: นะคะแรดดิชก็คือไอ้พวกไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอสแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับเพราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันลดร้อนๆมันทำให้อุ่นท้องนะคะขิงจะช่วยอาการปวดท้องได
1: ้ค่ะ
0: นะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู่สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆ
1: ค่ะ
0: หลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรด
1: ค่ะ
0: นะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิ้ลมันมีเพคตินอยู่มันจะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนที่นี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงาถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะน้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็หยอดน้ำมันงาลงไปเช่นผัดผักปวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่า โรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็
1: เป็น
0: ภูมิปัญญา
1: ที่เอามา
0: เป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันโหร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนใช่มั้ยคะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทําให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นลงได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก็ต้องเป็นกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมุติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบาก
1: ค่ะ
0: อาการเจริญอาหารไม่มาเขาก็จะให้ต้มฟักแล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟักมันเย็นจัดมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทินขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าด้วยมันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็จะเย็นอยู่ดีมันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โอเคครับกิจกรรมที่3เนาะเรื่องรถยนต์เป็นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับก่อนจะเริ่มเดี๋ยวเราไปทบทวนก่อนว่ากิจกรรมที่2เคยผ่านการใช้งานบอร์ดไมโครบิดทำอะไรมาบ้างให้คิดถึงการทำงานก็ได้เซ็นเซอร์ก็ได้เคยทำอะไรมาบ้างครับกับไมโครบิดวัดอะไรบ้างเคยวัดอุณหภูมิเคยทำอะไรอีกหาทิศเนาะใช้เข็มทิศมีอะไรอีกสุ่มตัวเลขก่อนเราจะสุ่มตัวเลขเราต้องทำอะไรก่อนเขย่าเนาะเขย่าเราก็เคยเล่นมากกว่านั้นมีอะไรอีกเยอะแยะเลยในเขย่ามีทิลเลฟทิลไลท์ใช่ไหมโลโก้อัพโลโก้ดาวโอเคลืมไปง่ายสุดเลยมีอะไรปุ่มกดใช่ไหมครับ A B เนาะเขย่านะครับอันนี้บนจอ LED ใช่ไหมครับวันนี้อุปกรณ์ใหม่มีตัวหนึ่งก็คือมอเตอร์กระแสตรงเดี๋ยววันนี้จะได้เรียนกันนะครับเปียโซใช้ไปหรือยังใช้แล้วเนาะมีเสียงส่งเสียงได้นะครับแล้วก็เซอร์โวโอเคเรื่องการวัดแสงตรงหน้าจอ LED เนี่ยเราใช้แสดงผลอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะได้ความรู้ใหม่ว่าตรงจุดนั้นน่ะจะมีจุดอยู่9จุดทำงานเพิ่มเป็นตัวรับ input ด้วยรับค่าแสงเข้ามาได้ด้วยนะครับมีคำถามบางครั้งเนาะถ้าเป็นรถยนต์ยิ่งเก่าๆเลยเรามีบางครั้งเมื่อเวลาค่ำๆเนี่ยเรามักจะลืมเปิดไฟใช่ไหมครับแล้วมันก็มีผลเสียยังไงอ่ะถ้าเราลืมเปิดไฟช่วงเวลามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเวลาจากตอนเย็นเป็นค่ำมองไม่เห็นทางแล้วรถที่สวนไปมามีโอกาสชนเกิดอุบัติเหตุได้นี้เดี๋ยวครูให้ลองดูตัวอย่างเนาะว่าในคลิปวิดีโอนี้รถยนต์เขามีความสามารถทำอะไรได้นะครับ

ถ้าเทียบสถานการณ์ง่ายๆจะเห็นว่ารถ2คันเห็นไหมสถานการณ์ที่แบบว่ามีระบบช่วยเหลือกับไม่มีระบบช่วยเหลือเนาะตัวไหนจะดีกว่าช่วยใช่ไหมพอรถวิ่งเข้ามาอยู่ในโรงรถซึ่งแสงอาจจะต่ำใช่ไหมครับด้านหน้าอาจจะมีมืดไม่เห็นระยะทางรถมันเปิดไฟได้อัตโนมัตินะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเราจะต้องไปคิดแทนในออสขึ้นมาในออสเป็นคนขับรถใช่ไหมครับไปทำงานประจำต้องขับขี่ผ่านอุโมงค์ก็คือต้องเจอพวกที่มืดดังนั้นอุโมงค์เนี่ยทั้งวันไม่ต้องกลัวครับเป็นยังไงมันจะต้องเจอในสภาพแสงต่ำทั้งวันอยู่แล้วไม่ว่ากลางวันเนาะในออสต้องขับรถเข้าอุโมงค์ไปเนาะแล้วก็มีไฟสว่างบ้างหรือว่าแสงน้อยบ้างแล้วก็บางครั้งเวลาขับรถตอนกลางคืนก็ลืมเปิดไฟเนาะเดี๋ยวเราจะต้องมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวนี้ก่อนครับเราต้องใช้ตัว Project Bit เข้ามาเพิ่มนะครับทีนี้การเสียบ Project Bit หลายคนอาจจะลืมไปแล้วตรงด้านหน้าของแผง Micro Bit เนี่ยมันจะมีปุ่ม AB เวลาเสียบลงตัวแผง Project Bit เนี่ยจะต้องให้มันเห็นปุ่มทั้ง2ด้านนะก็คือฝั่งที่เป็นปุ่มก็อยู่ด้วยกันนะครับอย่าสลับด้านกันนะครับดูตามรูปเนาะดูตรงจุด AB ไว้ให้ดีนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบกิจกรรมที่ 3.1 ก่อนเริ่มจะต้องศึกษาว่าเราจะใช้บล็อกอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จะมาดูเรื่องการวัดความสว่างนะครับจะมีโปรแกรมให้ศึกษาแล้วนำความรู้นั้นเนี่ยมาทำในข้อ3ก็คือเขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึมเอานักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: ขียนโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างอ่ะมีการทำงานยังไงบ้าง
1: ผลลัพธ์ก็คือให้ตั้งให้แสงเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้ายิ้ม
0: โอเคแสงเข้าแล้วมีหน้ายิ้ม
1: มีหน้ายิ้มแล้วพอเอาไปปิดแสงก็จะเป็นหน้า
0: เศร้า
1: เศร้าค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวกูจะให้ตอบคำถามในใบงานข้อ4กับข้อ5เนาะข้อ4ถามเรื่องการทำงานของวายใครจะตอบอ่ะโอเคครับ
2: ทำงานในลักษณะซ้ำๆค่ะเช็คอุณหภูมิเช็คแสงถ้าตรงตามเงื่อนไขตลอดเวลาค่ะ
0: เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าใช้วายเช็คแสงใช่ไหมดังนั้นตัวเซ็นเซอร์ในการวัดแสงทำงานยังไงครับ
3: ใช้จอ LED 9จุดในการรับแสงค่ะ
0: โอเคครับก่อนเริ่มกิจกรรม 3.2 เนาะมันจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมา2ตัวก็คือหลอดไฟ LED นะครับ1ตัวหลอดไฟ LED เนี่ยมันจะมีสายต่อเป็น3ขานะครับทีนี้โปรเจกต์บิดก็ต่อไม่ได้นะครับต่อลำบากเราก็เลยต้องใช้แผง IKB1 ที่เคยต่อนะครับเพิ่มเข้ามาเพื่อจะให้รับตัวขาตัวหลอด LED นี้ได้นะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับพอเราเรียก extension ของ IKB1 เสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากให้หลอดไฟติดเราก็เซตค่าให้มันเป็น1นะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับถ้าเป็น0ก็คือมันก็จะดับนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นมอเตอร์นะครับไฟฟ้ากระแสตรงตัวนี้จะต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยแล้วก็ต้องเชื่อมต่อบอร์ด IKB1ทีนี้ทุกกลุ่มเช็คเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าลงตัว extension ตัว IKB1 เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องต่อตัวไมโครบิดเนี่ยลงแผงวงจรโปรเจกต์บิดเสร็จแล้วก็เชื่อมจากพอร์ตของตัวโปรเจกต์บิดตรงจุดนี้นะครับเนาะมีสายสัญญาณเคยเสียบแล้วใช่ไหมครับจะ4เส้นแล้วก็เชื่อมไปหา IKB1 นะครับนี่คือหน้าตา IKB1 นะครับจุดเชื่อมต่อนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับต่อจากโปรเจกต์บิดเข้ามานะครับทีนี้ตัวหลอด LED ที่จะเสียบเข้าไปตรงช่องไหนสีอะไรสีแดงเนาะมี0ถึง7นะครับส่วนตัวมอเตอร์กระแสตรงนะครับมีพอร์ตเสียบอยู่2จุดนะอยู่ตรงนี้นะครับในกิจกรรมที่ 3.2 นะครับมันจะแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกใช่ไหมครับก็คือจะวัดความเข้มแสงก่อนนะครับถ้าความเข้มแสงมันต่ำเราก็จะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดนะครับส่วนที่2จะต้องทำงานควบคุมมอเตอร์กดปุ่ม A ก็ได้ปุ่ม B ก็ได้นะครับในใบงานจะสั่งว่าถ้าเกิดกดแล้วจะให้มอเตอร์วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่60ใช่ไหมครับวิ่งไปกี่วิแล้วถึงจะหยุด5วินาที

0: เราทำใบงาน 3.2 เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือข้อสุดท้ายเขาให้สรุปว่ามอเตอร์เนี่ยถ้าจะสั่งงานสั่งงานยังไงนะครับใครตอบได้บ้างโอเคเราจะตอบเนาะทำยังไงให้มอเตอร์มันใช้งานได้
1: ใช้ FKB1 ต่อมอเตอร์แล้วเรียกคำสั่ง FKB1 forward สั่งให้มอเตอร์เดินไปข้างหน้า speed กำหนดความเร็ว backward สั่งให้มอเตอร์เดินถอยหลังค่ะ
0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะทำใบกิจกรรมที่ 3.3 เนาะจำเหตุการณ์สถานการณ์ของออสได้ใช่ไหมครับที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เราจะต้องเอาแต่ละชิ้นส่วนที่เราเรียนรู้ไปนะครับมาเริ่มทำงานจริงและเพื่อจะแก้ไขปัญหาของออสที่ลืมปิดไฟหน้าอยู่ตลอดเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้าอุโมงค์แล้วแสงมันจะน้อยเนาะต้องทำให้หลอดไฟมันติดได้โดยอัตโนมัติพอเราอ่านสถานการณ์เรียบร้อยเนี่ยในข้อ2เขาจะให้เราเริ่มออกแบบรถนะครับก็คือจะต้องใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่คุณเตรียมไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็คิดถึงอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้เพื่อจะทำเป็นรถจำลองนะครับก็คือมีตัวแผงไมโครบิดนะครับแล้วก็โปรเจกต์บิดแล้วก็ IKB1 ทีนี้เราต้องดีไซน์เอาเองว่าจะจัดวางยังไงพอเราจะทำเป็นรถจำลองเนี่ยจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับมีล้อถูกไหมล้อจะทำให้มันหมุนได้ยังไง
2: ใช้มอเตอร์
0: ในการขับเคลื่อนใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องดีไซน์ต่อว่าตัวแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เราจะมาตัดเนี่ยตัวมอเตอร์เราจะวางตรงไหนเพื่อจะประกอบเข้าเป็นล้อต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เราลองวาดจำลองลงไว้ในใบงานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็แบ่งให้บางส่วนเนี่ยเริ่มตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อทำเป็นตัวรถแล้วประกอบกันนะครับ

0: ค่ะมีปัญหาค่ะ
1: โอเคครับติดตรงไหน
0: คือหนูเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วค่ะประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วแต่ว่าล้อมันหมุนไปคนละทาง
1: ไหนๆเราลองเปิดให้ดูหน่อยเป็นยังไงโชว์หน่อยหมุนอยู่อ่ะขอดูหน่อยนะครับติดแล้วไหนแบบไหน
0: มันหมุนไปคนละทางค่ะ
1: อ๋อนี่ไปหน้าอันนี้ถอยหลังโอเคได้ครับทุกกลุ่มถ้าประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวมอเตอร์นะครับมันจะมีตัวเสียบเข้ากับตัวแผง IKB1 ทุกกลุ่มน่าจะเจอปัญหาเดียวกันคือจะมีด้านเรียบกับด้านโค้งนะครับถ้าเราเสียบด้านเรียบไปตามปกติเนี่ยล้อจะเหมือนกลุ่มนี้เลยครับมันจะหมุนด้านหน้าอันนี้หลุนถอยหลังเหมือนกันวิธีการแก้ปัญหาก็คือปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราจะต้องสลับสายมอเตอร์ของมันต้องเช็คก่อนว่าด้านไหนถูกแล้วเส้นไหนถูกแล้วเส้นที่ถูกแล้วเราจะไม่สลับนะครับเมื่อกี้เส้นไหนถูกแล้วของเราเส้นนี้ถูกแล้วของเพื่อนเส้นนี้ถูกแล้วล้อวิ่งไปด้านหน้าถูกต้องแสดงว่าเส้นที่เหลือเนี่ยมันจะต้องมีการสลับขั้วเพื่อให้ล้อจากวิ่งถอยหลังเนี่ยให้มันวิ่งกลับไปด้านหน้านะครับโอเคไหนลองทำดูซิสลับแล้วก็เปิดเครื่องวางบนพื้นเลยครับเทสใหม่วางบนพื้นกดเลยเห็นไหมไปข้างหน้าทั้งคู่แล้วโอเคเรียบร้อยครับ

0: เมื่อกี้ได้ทดสอบรถกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะพบปัญหาเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเนาะทีนี้ใครจะพอสรุปได้บ้างว่า 1. ปัญหาตอนเราทำเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับมีแก้ปัญหายังไงแล้วก็พอแก้เสร็จแล้วได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะเห็นไหมครับโอเคครับเชิญครับ
1: คือปัญหาที่หนูพบนะคะคือล้อหนูหมุนคนละด้านค่ะเพราะว่าหนูสลับขั้วสายมอเตอร์ค่ะเป็นเส้นที่ผิดค่ะแล้วก็สองนะคะคือตอนที่ทดสอบอะค่ะลืมปิดสวิตช์ตอนที่ไม่ใช้งานนะคะมันเลยเกิดข้อผิดพลาดมันทำให้เกิดความเสียหายที่ตัวรถค่ะพอหนูแก้ปัญหานะคะสลับสายแล้วก็ตรวจสอบสวิตช์เปิดปิดทุกครั้งค่ะมันเลยทำให้รถค่ะใช้งานได้เป็นปกติค่ะ
0: โอเคครับโอเคเมื่อกี้เพื่อนก็บอกแล้วใช่ไหมครับหลายกลุ่มเจอตอนล้อมันวิ่งกันคนละทางก็คือใช้การสลับสายทีนี้บางกลุ่มอาจจะเจอแบบนี้คือตอนทดสอบเนี่ยรถถ้ามันเกิดทำงานผิดพลาดใช่ไหมครับแล้วเกิดลืมปิดสวิตช์แล้วเผลอวางบนพื้นไปเนี่ยรถมันก็จะเริ่มวิ่งแต่พอมันวิ่งสลับทางเนี่ยรถมันจะหมุนนะครับอย่างเพื่อนที่เจอเนี่ยก็คือล้อหลุดต้องประกอบล้อใหม่นะครับเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาเลยเช็คสวิตช์ทุกครั้งเวลาเริ่มหรือหลังทำงานเนาะเราจบไปแล้ว3กิจกรรมนะครับต่อไปเราก็จะสรุปว่าที่เราทำรถยนต์เปิดปิดไฟอัตโนมัติเนี่ยได้ความรู้ใหม่ๆอะไรไปบ้างนะครับใครจะพอสรุปได้บ้างไหมครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเชิญครับ
1: ก็การวัดความเข้มแสงค่ะแล้วก็สองเอาไปใช้เปิดปิดหลอดไฟ LED ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการสั่งให้มอเตอร์ทำงานแล้วก็คำสั่งไว้ก็จะเซตค่าแสงซ้ำๆตลอดเวลาค่ะ
0: โอเคเพื่อนบอกว่าเจอวัดความเข้มแสงเมื่อต่ำก็ไปสั่งเปิดปิดหลอดไฟใช่ไหมครับแล้วก็ทำสั่งให้มอเตอร์ทำงานเราไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรถจำลองนะครับแล้วก็ในทางด้านการเขียนโปรแกรมก็จะมีเรื่องคำสั่งไวซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วเนาะอันนี้เราเอามาใช้เช็คค่าแสงว่าค่าแสงเมื่อถึงเกณฑ์อย่างเช่นบางกลุ่มสั่งเป็น30 40เนี่ยพอเจอค่าแสงที่ต่ำกว่านั้นหลอดไฟก็จะติดขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะประยุกต์ใช้เรื่องนี้รถยนต์เปิดปิดไฟเนี่ยมีทั้งเรื่องมอเตอร์ก็มีทั้งเรื่องการวัดความเข้มแสงเราจะไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นยังไงได้บ้างมีไหมครับเหมือนตอนทำกิจกรรมบอกที่บ้านมีอะไรหลอดไฟใช่ไหมเป็นหลอดไฟที่แบบว่าปรับความเข้มแสงตามแสงสว่างด้านนอกก็ได้ใช่ไหมครับเช่นเราไปใช้ในการคำนวณแสงเช่นแสงอาทิตย์นะครับดูว่ามันค่ำหรือยังแล้วก็สั่งให้เปิดไฟติดอัตโนมัติหรือเป็นผ้าม่านใช่ไหมครับถ้าแสงเยอะเกินไปเราต้องการปิดม่านถูกไหมเราก็เอาหลักการนี้ไปใช้เพื่อสั่งให้ปิดม่านอัตโนมัติได้นะครับหรือว่าเป็นระบบหุ่นยนต์เดินตามแสงนะครับโอเคทีนี้มีปัญหาใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีปัญหาอะไรอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวกิจกรรมนี้ครูจบไว้แค่นี้นะครับโอเคครับ
2: นักเรียนเคารพ
3: ครับในกิจกรรมนี้เรายังคงอยู่กับแผงวงจรไมโครบิดนะครับแต่ว่าในกิจกรรมนี้เราจะมีการใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมแต่แผงวงจรไมโครบิดเนี่ยมีข้อจำกัดต่างๆที่จะใช้งานนะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้แผงวงจรเสริมซึ่งในที่นี้เรียกว่าแผงวงจร IKB1 ในการขยายความสามารถของแผงวงจรไมโครบิดนะครับทีนี้ในการเขียนโปรแกรมก็จะต้องติดตั้ง extension สำหรับแผงวงจร IKB1 ด้วยนะครับในการที่จะเขียนโปรแกรมนั่นเองทีนี้เมื่อเราติดตั้ง extension แล้วจากนั้นเราเชื่อมต่อแผงวงจร IKB1 กับไมโครบิดนะครับแต่แผงวงจรนี้จะต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับอย่างเพียงพอในการทำงาน

อันในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้แผงวงจรเนี่ยสามารถทำงานได้นอกจากนี้เราก็จะพบว่าในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับนักเรียนมีการทดสอบการวัดแสงโดยการใช้มือบังตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งจะพบว่าสภาพจริงที่รถวิ่งผ่านอุโมงค์กับการใช้มือบังเนี่ยค่าแสงจะไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเวลาให้นักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทดสอบกับอุปกรณ์จริงๆเลยนะครับซึ่งในที่นี้จะเป็นอุโมงค์ที่รถวิ่งผ่านนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในการออกแบบตัวรถนะครับจะต้องออกแบบให้รถสมดุลนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้สมดุลและใช้วัสดุที่เตรียมมาให้อย่างเช่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยในการออกแบบตัวถังรถแล้วก็ทำล้อที่3เพื่อให้รถวิ่งไปอย่างสมดุลและก็ไม่พลิกคว่ำครับ

าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้แบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremoniesซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า Share the bill Split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิพุริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะ

ใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

ูกทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ

0: านอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก็ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็แบบตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
1: โอเคเบบอดี้ I know you sound to eat And I show you the Thai style
2: Yes
3: Thai style
1: What Thai style
2: How to eat
1: with Thailand style
2: Yeah
3: Should I do
4: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเรศอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า We kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสอบเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะครับ
1: เฮ้ยโชโต้ Good morning
0: Welcome Today we will go to อะไรนะพี่แป้ง
2: Give food offering to the Buddhist monk
3: เดี๋ยวแล้ว

0: Ohayou gozaimasu.
1: Ohayou gozaimasu.
0: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie? Type of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh,
0: yeah. I not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: 皮, ghost?
0: Ghost, yes. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, yeah. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: Yes. ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์สองครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years
6: How to learn English good
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class for more.
8: Yes, but because when you putting yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals.
6: Oh,
8: so automatically, I have to learn.
6: What about your school? Right? The environment about that. Maybe. What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Yeah. Your friends speak English or not?
8: They do. Are they Australian?
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
1: ส้มตำ
10: ป๊าป้าอย่า
1: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่ายายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
9: Hi Where you come from
11: Brazil
9: Japanese
11: No Chinese
9: I'm Chinese
12: Hello สวัสดีค่ะ
1: ก็พาย ปเรื่อยๆตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบหายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
12: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
5: ง่ายๆเนี่ย
10: พูดเลยพูดเลยเฮ้ย
12: มาแล้วเจ๊ป้านี่ค่ะเห็นแล้วยังคะ
1: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
8: This is a dry stream and pee What's this
13: It's a
8: pee and dry streams and free salt เอาน้ำตาลเหรอ Sugar liquid sugar lah
13: It's not a honey.
8: Not honey.
13: And this is salt.
8: Ooh.
13: And this is
8: lime.
13: Lime. Lime.
8: Lime.
13: Lime.
8: Lime. Lime.
13: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
8: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
14: Lime. Lime. Lime. Lime.
15: We have two artists for free, so what are we gonna do? What are we gonna do?
13: Big,
15: big, big. Call on, please.
1: คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
10: เฮ้ยแต่เขาควงงูอ่ะ
13: ไอ้ยี่ห้อตัวแบบเฮ้ยไอ้ยี่ห้อแ
16: บบ I don't want to.
8: I'm really scared. ยูกิ นั่งกินต้องเป็นคนถ่ายรูปกับงู
16: Are you scared?
17: Yes.
16: Are you scared?
13: Me too.
16: Me too.
18: เขาสองคนน่ะตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
19: ไซโ
20: ชก
19: ุ
20: ใจเก๋เฮ้ยไซโชใจเก๋เฮ้ย
7: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
18: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
8: โอเค
18: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
8: ถ่ายรูปแล้วค่ะ
14: ถ่ายรูปแล้วค่ะเชื่อไม่เป็นไร
1: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที่โอเค
8: พี่เขาออกเลยเอาออกเลย
14: เอาออกเลย
8: พี่เขาออกเลยเอาออกเลย
14: ไม่ได้แล้ว
5: ิงจริงจริงจริงจริงอ่ะมาคุณจะ
17: แวะกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคน
21: อีกหนึ่ง
22: โอเคท่านไหนก็ได
17: ้ก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยค่ะอร่อยนี้อร่อยนี้

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find some time for eat, right?
2: For eat by ourselves.
1: Okay. Eat some time. Did you have you ever tried some time before?
2: Yeah.
1: Really?
2: Yeah.
3: No.
1: No. I'm just saying yes.
4: Some time, some time, some time,
2: some time. Para, para, 40 baht.

0: Amazing Thailand.
1: Amazing Thailand.
2: Amazing. ต้มตำขายที่ไหนครับแม่ครับ
3: ข้าวมันแน่ได้ประโยชน์เลย
2: Mango
4: Mango
5: มิชิ
2: โอ้ย
0: น้ำซอส
2: No tong tam.
6: No tong tam.
2: Rice.
0: Rice.
2: Rice. Okay. Tong tam palak. Palak. Tong tam palak.
0: Oh, I think we found it. We found
7: it. That is tong tam, right?
0: Right. I don't know. I don't know.I came to
7: the
0: Tom Tom Papia. Tom Tom Papia.
2: You Papia?
7: Tom Tom Papia.
0: Found her.
2: Yeah.
0: Tom Tom.
8: ขอทำเองได้ไหมครับ
0: You want to?
7: You want to? You want to?
2: You want to?
0: You want to? You want to? You want to? You want to?Finish! Yay! Mission complete.
2: Oh. Oh. Oishi!
7: Oishi na.
2: Hi, pork. Song Sam. Yuji.
7: Song Sam
0: Yuji. Yuji.
2: Song Sam.
0: Yuji.
2: Ah!
7: Ah!
2: Oishi!
0: Second mission.
2: What?
0: We have to ask for model.
2: Model.
0: Free model for free.
2: Free model.
0: We have to ask for free model.
2: Model.
0: Model. Good model.
2: Elephant.
0: Yeah. Elephant.
2: Yeah.
0: เขาบอกว่าลุ
7: ง
0: หล
7: ่
0: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
2: Handsome man Thank you Yes Thai Thai
9: From Cruz
0: From Cruz
2: Yeah
0: From Cruz ในประเทศไทย
2: Yeah Please Please
0: What do you want
2: Please Free elephant
9: Okay
2: Okay
0: Gentlemen
9: ครับผม
0: ครับผม
2: Ready
9: Free
2: For you
0: For you
10: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของไทยใจดี
7: เรีย
0: นกันมา The next mission is
2: yeah
0: take a picture with a snake
7: yeah
0: anaconda
2: mission impossible 3
9: the snake is python
2: Oh, yeah!
9: So you can score!
0: Oh, there!
9: Let's go!
7: Whoa! Make
9: sure that... This is Python!
7: Don't be scared, right? Yeah, man!
0: I'm going to ask you to
2: go. Yuji!
0: Yuji!
7: Now it's your turn! Yuji again!
0: Yuji!
7: Hami, Hami.
0: Oh. Hami. Hami.
2: Why? Why? Yes, sir!
0: Kiss him!
2: Oh,
0: yeah. We are the winner.
2: Yeah.
0: sailing to the finish.
2: Delicious.
0: Okay. Winner.
7: Winner.
1: Winner.
7: Winner.
1: Winner.
2: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team
10: สรุปว่าLadies Team เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously

0: มกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan อุ๊ย It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าค่ะนะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: Dan
2: More Dan
3: More Dan
2: Dan แล้วMore Dan อ่ะพูดเร็วDan แล้ว More Danท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นๆค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ
8: If anything is going to destroy nature it should come from nature itself and should be friendly to humanityThailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemicals. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly.The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effects on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compoundsincome medical plants in Nakhon Sawan that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meng Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm and fall armyworm, which are local major pests of Nakhon Sawan.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you เอาให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอานะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you dropped your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you does this belong to youนี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank you ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันน่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยแล้วผมฟังนะครับว่าเขานะครับก็เป็นสุภาพบุรุษนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมนะครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนนะครับใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks thanks กับ thank you แตกต่างกันไหม thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะเอ้ยขอบคุณนะ thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ thank you very much for your help thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับThank you very much for the book หรือ Thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ Thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ Thank you นะครับอย่าลืมครับ Thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา Thank you for watching นะครับ Thank you for ตามด้วยนามหรือจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา Thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก Thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับ
ถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนิดนึงครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่านะฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all right แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอมานะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า thank you very much ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกอย่างนี้ครับ that's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยกับ that's all rightเป็นกันเองนิดหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริส no problem never mind don't mention it not at all อะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดงี้ครับมันก็แบบนั้นแล้วเขาก็ no แน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปเลยครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าใช่ no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับPlease จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลงคนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงนี่แหละครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์ดขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับ fill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2นี่นะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ wait here I'll be backโอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถจะพูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ this way please this way please หรือว่า follow me please นะครับไม่ใช่ come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตักตักตักตักตักตักสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai
คุณบอกเลยครับ hold the line please ถือสายรอสักครู่ก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำหน้างงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป hey you ฝรั่งก็หันมา what ชี้นะครับ you buy ticket

จะซื้อตั๋วใช่ไหมฟรานบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฟรานบอก yes okay you go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วจะบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกแล้วนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือนนะ I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้าด้วยนะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าไงครับ Oh my godI'm so sorry. I'm so sorry. ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับ ถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไปบอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกทั้งกันเหยียบอีกสักทีไหมฮะดังนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไรThat's all right ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ That's all right Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's all right That's okay นะครับผม Oh yeah no problem นะฮะ No worries นะครับห้ามใช้คำว่า You're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อันอื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมแล้วก็แล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเองI'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาป่ะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนก็เดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็ต้องเดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วแล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมาเนี่ยนะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะSorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt. นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือ
วันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นนะครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่ดนะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายอ่ะแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอนะฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาวไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ๆยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปดังนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับและต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มๆนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะนะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยแล้วนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ Thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ Hope to see you again soon หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: The rates of Thai people who are overweight or obese have continued to increase over the past decades. However, there's little information about fruit and vegetable consumption in Thailand. According to the most recent

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: และต้นสัปดาห์เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะกลับมาทำการคาร์ดิโอแบบ Easy Workout กันนะฮะโดยวันนี้อุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็จะมีเสื้อโยคะ1ผืนเพราะว่าเราจะสลับเหมือนเดิมฮะระหว่างช่วงยืนกับช่วงนอนนะฮะไปเตรียมอุปกรณ์แล้วกลับมาเจอกันครับ

0: ค่ะโค้ชจ๊อบ
1: นะฮะใช่ครับผมยึดกันสักเล็กน้อยนะฮะช่วงเช้าแบบนี้อาจจะมีการตึง
0: ๆใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเอาเราเบาๆนะวันนี
0: ้ใช่
1: ยืดซ้ายขวา
0: เบาๆยืดหลังนั่งสักเล็กน้อยนะคะโค้ชจ๊อบยกแขนขึ้นและแทบไปด้านหลังแบบนี้ขึ้นขึ้นยืดขาเล็กน้อยค่ะพาวะ1 2 3และเปลี่ยนข้าง1 2 3แบบนี้นะคะสลับซ้ายขวาเนาะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เตรียมพร้อมก่อนที่เราจะออกกำลังกายโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะคุณเจ้า
1: โอเคครับมาเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มแบบเบาๆกันก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือช่วงขานั่นเองฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากไซลังแล้วก็ยกขาขึ้นมาครับ3 2 1ไปครับฮึบและยกขาขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาที่เราใช้นะครับต่อ1 exercise หรือ1ท่านะครับเราจะใช้ทั้งหมด30วินาทีโดยประมาณนะครับเราเริ่มจากท่าแรกนะครับเป็นซ้ายล้างและยกขาขึ้นมาครับในจังหวะที่เรายกขาเนาะเราเกรงหน้าท้องประคองลำตัวไว้จิกปลายเท้าแบบนี้ฮึบและลงช้าๆนะครับถ่ายน้ำหนักไปที่ก้นและต้นขาด้านหน้านะครับถีบเท้าจากฝั่งด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับ3 2และ1เป็นไงฮะท่าแรกไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปท่าที่2นะท่าที่2เนี่ยเขาเรียกว่าท่าบัตคิกจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้เลย Let's go ปึ๊บในท่าบัตคิกนะฮะแบบนี้ปึ๊บหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังตึงๆอยู่เอาแบบเบาๆแบบนี้ฮะงอขาขึ้นมาถ้าใครไหวแล้วก็ยกส้นเท้าขึ้นมาเหมือนเราวิ่งนะฮะลดน้ำหนักด้วยปลายเท้าเก่งต้นขาด้านหลังสักเล็กน้อยฮะสายตามองด้านหน้านะครับมองจอทีวีไว้มาซ้ายขวานะครับหรือขวาซ้ายก็ได้ฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเช่นเคยใจเข้าลึกนะครับผมสี่สามสองและหนึ่งทีนี้เราจะสลับไปใช้ด้านล่างกันบ้างนะครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อโดยท่าแรกนะครับจะเป็นท่าซูเปอร์แมนนะครับโค้ชมาแบบนี้เนาะซูเปอร์แมนครับเก็บคางใกล้คอตามองพื้นไว้นะครับแบบนี้และยกแข้งแขนนะครับช่วงลำตัวด้านล่างเนี่ยเราอยู่ติดพื้นไว้ Let's go ฮึบยกแขนขึ้นให้สูงนะครับแบบนี้ลักษณะเหมือนซูเปอร์แมนฮะกำลังบินอยู่ในจุดกล้ามเนื้อที่เราเกร็งนะฮะให้เราเกร็งหลังส่วนล่างช่วงกลางหลังทั้งหมดนะฮะแบบนี้พยายามไม่เงยหน้านะครับถ้าเราเงยหน้าแบบนี้เนี่ยอาจจะเมื่อยช่วงบ่าให้เราตามองพื้นไว้นะครับเก็บคางใกล้คอฮึบยกแขนขึ้นให้สูงที่สุดนะฮะสามสองและหนึ่งทีนี้นะครับในท่าที่4นะครับโค้ชมาย
0: ค่ะ
1: เราจะเปลี่ยนเวอร์ชันนะฮะก็คือใช้แขนทีนี้วาดแขนทีนี้เราเงยหน้าได้บีบกลางหลังบีบปีกเข้าหากันนะแล้วก็ลงแบบนี้3 2 1ขึ้นละครั้งสัก1จังหวะให้รู้สึกว่าหลังเราเกร็งแล้วก็ลงช้าๆฮึบขึ้นให้สูงแบบนี้นะฮะฮึบยกในยกขึ้นอกเนี่ยแล้วลอยจากพื้นนะฮะสักประมาณหนึ่งหรือเท่าที่เราไหวนะครับขาติดพื้นไว้นะผมแบบนี้กดไว้นะเราเป็นแบบอีซี่นะครับวันนี้วันจันทร์ฮะในต้นสัปดาห์แบบนี้กระตุ้นร่างกายยามเช้ากันสักเล็กน้อยนะฮะเยี่ยมมากครับ4 3 2 1หลังจากนั้นกลับไปยืนอีก1รอบนะฮะในท่ายืนเหมือนเช่นเคยฮะแต่ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนการก้าวเท้าเนาะอย่างเมื่อกี้ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครก้าวเท้าขวาด้านข้างเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายถ้าใครก้าวเท้าซ้ายในเมื่อกี้เนี่ยให้เราก้าวเท้าขวานะครับแบบนี้นะฮะลงน้ำหนักด้วยสะโพกและต้นขาเหมือนเช่นเคยเนาะ3 2 1ไปครับและยกขาขึ้นมาทรงตัวให้ดีนะครับผมเยี่ยมมากออกแรงจากขาที่อยู่ด้านนอกนะทีบกลับมาทีบและยกหัวเข่าขึ้นให้สูงครับเยี่ยมมากฮะทรงตัวให้ดีนะครับเกรงหน้าท้องนะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวหรือเจ็บเข่าก้าวย่อสควอทแล้วยืนชิดแบบนี้ได้ฮะถ้าไหวฮะถีบเท้ามาเลยแล้วยกขาให้สูงฮะ10วินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้เราอยู่ในเซตที่1นะฮะเราพยายามโฟกัสท่ากันเล็กน้อยนะ3 2และ1ต่อไปเราจะกลับไปใช้บัตคิกหรือว่าเป็นการจ็อกกิ้งเบาๆได้ถ้าสมมุติว่าใครงอขาไม่ไหวนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บข้อต่อเหมือนเช่นเคยอาจจะยกเท่าที่เราไหวหรือย่ำเท้าอยู่กับทีได้ Let's go ฮึบมัดคิกนะฮะเราจะกลับมาจ็อกกิ้งอีกหนึ่งรอบเป็นการเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยให้สูงขึ้นสักเล็กน้อยนะครับให้เหงื่อซึมๆให้ร่างกายได้อบอุ่นอีกหนึ่งครั้งนะฮะปึ๊บแบบนี้หัวเข่าเสมอกันนะครับเราไม่รำมาด้านหน้าเนาะ เยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักไปปลายเท้าเกรงต้นขาด้านหลังไว้เยี่ยมมากครับยกส้นเท้าให้สูงที่สุดนะฮะสลับซ้ายขวา4 3 2และ1โอเคครับกลับไปใช้ซูเปอร์แมนนะครับผมมานอนคว่ำไว้เลยฮะเหมือนเช่นเคยฮะยืนสลับนอนแบบนี้ยกแขนเหนือศีรษะนะครับผมตามองพื้นเก็บคางใกล้คอไว้นะครับเหยียดแขนให้ไกลตัวที่สุดนะครับผ่อนคลายช่วงบ่าไว้เนาะแล้วเกรงหลังส่วนล่างแล้วสะบัก3 2 1 let's go ฮึบขึ้นแล้วค้างไว้สัก1จังหวะนะครับแล้วต้านลงช้าๆและทำให้ต่อเนื่องฮึบเยี่ยมมากครับถ้ารู้สึกว่าเราขึ้นไม่ไหวไม่เป็นไรฮะได้แค่ไหนแค่นั้นฮะแต่ขอยกให้ฝ่ามือเราเนี่ยลอยจากพื้นยกไม่ต้องสูงมากก็ไม่เป็นไรฮะเราค่อยฝึกกล้ามเนื้อมาเล็กนะช่วงนี้ฮึบดีฮะ3 2และ1ทีนี้ถ้าเมื่อกี้เนี่ยนอกจากจะทำให้ช่วงหลังเราแข็งแรงนะครับยังช่วยให้ไหล่เราไม่ติดด้วยข้อต่อของข้อหัวไหล่หรือว่าสะบักเนี่ยมีความมั่นคงหรืออย่างเช่นใครเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าคอบ่าไหล่มีปัญหาเนี่ยเราต้องฝึกกล้ามเนื้อช่วงหลังให้แข็งแรงร่วมด้วยนั่นเองนะครับผมมาทีนี้วาดแขนด้านข้างครับซูเปอร์แมนเหมือนเดิมฮะแต่เราวาดแขนไปด้านหลังนะฮะบีบตั้งหลังหนีบศอกข้างเอวแบบนี้ยกอกขึ้นมาให้สูงฮึบแล้วค้างไว้สักหนึ่งจังหวะครับเยี่ยมมากฮะฮึบเราเดินทางถึงท่าสุดท้ายในเซตที่1กันแล้วนะครับผมฮึบมาหัวใจเริ่มทำงานสูงนิดนึงร่างกายเริ่มพร้อมใช้งานในวันนี้แล้วครับผมรู้สึกได้เลยฮึบเยี่ยมมากครับ4 3 2และ1ฮึบโอเคครับเซตที่1ก็ผ่านไปเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราพักสัก1นาทีระหว่างเซตนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในเซตที่2นั่นเองหลังจากที่เราพักเซตเป็นเวลาประมาณ1นาทีโดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปลุยกันเซตที่2ครับโดยเริ่มจากท่าแรกก้าวไปด้านข้างนั่นเองนะครับใส่ล้างยกขาเล่นทีละข้างเนาะ3 2 1ไปครับปึ๊บย่อและยกขาเยี่ยมมากฮะไปฮะลุยฮะ30วินาทีเหมือนเดิมฮะในเซตที่2นะครับเยี่ยมมากครับผมตอนนี้เวลาก็เดินผ่านไปนะครับผมเยี่ยมมากปึ๊บยกขาขึ้นมาย่อและยกแบบนี้นะเกรงหน้าท้องให้ดีถูกต้องครับชึบสวยงามครับเกรงหน้าท้องไว้เนาะถูกต้องฮึบเยี่ยมมากฮะถีบเท้าด้านข้าง3 2และ1เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปใช้ท่าบัตคิกนะครับบัตคิกก็เป็นงอขายกเกรงก้นเกรงหลังขานะครับเหมือนลักษณะเหมือนเราวิ่งนะโฟชไมล์เนาะมา3 2 1 let's go ไปฮึบสายตามองด้านหน้าไว้นะครับแบบนี้ลงน้ำหนักไว้ปลายเท้าเยี่ยมมากครับมางอขาเล็กน้อยสวยงามฮะถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บเข่าก็เหมือนเช่นเคยฮะลดความเร็วหรือเลือก easy option เท่าที่เราไหวนะครับผมปึ๊บ3 2และ1โอเคครับมาแกว่งขาเล็กน้อยนะฮะมาเราผ่านไปใส่ล้างด้านล่างบัตคิกแล้วเรากลับไปนอนใหม่1รอบนะเป็นท่าซูเปอร์แมนนะครับผมแบบนี้ปึ๊บนอนราบครับตามองพื้นมาซูเปอร์แมน3 2 1 let's go ยกแขนขึ้นมาครับสายตามองพื้นแบบนี้เกรงหลังส่วนล่างนะครับยกให้ช่วงแขนแล้วเนาะลอยจากพื้นนะฮะสูงที่สุดเท่าที่เราไหวนะครับถ้าขึ้นได้น้อยก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าขึ้นได้มากก็ขึ้นให้สูงนิดนึงครับปึ๊บยกหน้าข้างไว้สักหนึ่งจังหวะเยี่ยมมากครับผมฮึบเรามาสู่เซตที่2แล้วนะครับรอบนี้เหยียดแขนให้ใกล้ตัวนะครับผมฮึบลักษณะเหมือนซูเปอร์แมนเลยเท้าวางติดพื้นไว้นะครับแบบนี้เราเป็นแบบ easy option เนาะฮึบ3 2 1โอเคในช่วงต่อไปนะเราวาดแขนทีนี้เทคนิคที่เราวาดแขนนะจุดกล้ามเนื้อเราต้องรู้สึกก็คือช่วงปีกช่วงนี้ฮะเป็นช่วงนี้เราเกร็งเหมือนเราว่ายน้ำบกนะครับเหยียดแขนไปไกลตัวแบบนี้เนาะแล้วฟันแขนมาแบบนี้ยกอกขึ้นมาให้สูงครับสายตามองด้านหน้าไว้3 2 1 let's go ปึ๊บยกแขนขึ้นมาครับเยี่ยมมากครับจังหวะยกลำตัวนะครับให้แขนเราเนี่ยอยู่ชิดลำตัวแบบนี้เกร็งช่วงปีกนะครับยืดให้สูง
2: แบบนี้ฮะลักษณะเหมือนเราว่ายน้ำเลย
1: แต่ว่าเราว่ายน้ำบก
2: นะว่ายที่บ้านได้ทุกที่นะครับผม
1: วาดแขนข้างลำตัว
2: เยี่ยมมากครับ10วินาทีนะฮะไปกันต่อ
1: ดีมาก
2: เกรงช่วงหลังเท่า
1: ไหร่ยกขึ้นมาหายใจ
2: ถูกต้องครับ
1: 3 2และ1

โอเคค่ะท่านผู้ชมทีนี้ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันเนาะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายอบอุ่นให้เตรียมพร้อมกับการที่เราจะไปในช่วงแรกนะคะโค้ชจ๊าบทีนี้เราเกวนแขนซ้ายขวาแบบนี้ไปด้านหน้าด้านหลังวอร์มข้อต่อหัวไหล่เล็กน้อยค่ะทีนี้เราไปซ้ายขวาลำตัวการวอร์มในช่วงแรกเราก็ให้ร่างกายตื่นตัวหน่อยนะ

โอเคฮะเรากลับไปเวอร์ชันของการยืนอีกครั้งนึงฮะรอบเมื่อกี้เราก้าวเท้าไหนเราเปลี่ยนขานะฮะผมอย่าลืมการสลับขาเนาะมายืนตัวตรงนะครับผมแบบนี้ก้าวด้านข้างส่งแรงจากก้นนะครับมาเตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1ฮึบ let's go ฮึบยกขาให้สูงนะครับฝึกบาลานซ์ไปในตัวด้วยแบบนี้ฮะเกรงหน้าท้องเวลายกขาขึ้นมานะครับพยายามให้หัวเข่าเนี่ยเราอยู่สูงกว่าช่วงเอวให้ได้นะแบบนี้เยี่ยมมากครับยกขึ้นมาหายใจออกเยี่ยมมากครับเกรงหน้าท้องทรงตัวให้ดีครับเหมือนเราฝึกการยืนขาเดียวเนาะอีก10วินาทีครับถูกต้องเฮ้ยลงน้ำหนักเบาๆนะฮะจังหวะที่ลงเนาะดันสะโพกไปด้านหลังให้สึกเมื่อยที่ก้นและต้นขาเนาะ3 2และ1โอเคเดี๋ยวเราไปเรียกไงกันท่าที่ท่าต่อไปเป็นท่าบัตคิกนะครับมาสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้นะฮะเราออกกำลังกายเบาๆยามเช้าเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีพลังงานตลอดทั้งวันการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีก็จะทำให้สัปดาห์นั้นน่ะเป็นสัปดาห์ที่ดีอีก1สัปดาห์เองนะอ่ะบัตคิกไปฮึบเยี่ยมมากฮะกระตุ้นร่างกายยามเช้านะครับออกกำลังกายมาสลับซ้ายขวานะครับเราเซตที่2กันแล้วมาปึ๊บลงน้ําหนักให้เบาที่สุดนะฮะใช้ปลายเท้าของเรานะ15วินาทีครับครึ่งทางเยี่ยมมากครับ10วิละมาปึ๊บในท่านี้ก็เหมือนเดิมนะถ้าใครเจ็บเข่าไม่ต้องกระโดดเนาะยืนย่ําเท้าอยู่กับพี่ได้เลยโอเคฮะเราไปเวอร์ชั่นการนอนอีก2ท่านะครับมาทีนี้เวลาที่เราฝึกพวกซูเปอร์แมนนะครับมันจะทำให้ตามแนวสลังเราตั้งตรงขึ้นมาด้วยสังเกตดูนะหลายคนไหล่หอพอเรายืดขึ้นมาฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะแข็งแรงมากขึ้นมา3 2 1ไปชึบเก็บค้างใกล้คอนะฮะตามองพื้นตลอดเวลาชึบเยี่ยมมากฮึบยกขึ้นมาให้สูงนะครับให้ช่วงท่อนแขนทั้งหมดเนี่ยเราลอยจากพื้นให้ได้อีก10วินาทีโดยประมาณนะครับผมดียืดแขนให้ไกลตัวเหมือนเดิมครับ3 2 1พักสักนิดนะฮะเดี๋ยวเราท่าสุดท้ายนะครับว่ายน้ำบกนั่นเองนะครับผมมาจริงท่านี้เนี่ยเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยก่อนนอนหรือว่าตื่นเช้ามายืดๆสักเล็กน้อยนะมันจะทำให้หลังเราไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ตึงช่วงคอบ่าไหล่จนเกินไปมา3 2 1ฮึบยกลำตัวขึ้นมาฮะฝึกการยืดตัวให้ตรงนะฮะฮึบซึ่งท่าวันนี้นะก็จะเป็นท่าที่สามารถทำได้ในทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านสามารถชวนผู้สูงอายุที่บ้านก็ทำได้นะครับท่านี้ทำให้ช่วงหลังเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมปึ๊บอีกนิดนึงฮะ5 4 3 2และ1โอเคครับผมเป็นไงบ้างฮะกับ2เซตที่ผ่านมาเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเซตที่3นะครับโอเคครับเรามาเซตที่3กันเซตสุดท้ายแล้วครับ3 2 1เริ่มเลยครับปึ๊บมาสายหลังยกขาปึ๊บแบบนี้นะครับในเซตที่3นะครับผมรอบนี้ลองโฟกัสกล้ามเนื้อให้มากขึ้นดูเนาะเวลาที่เราถีบเท้าเนี่ยจะต้องเมื่อยช่วงลำตัวช่วงก้นด้านข้างต้นขาแบบนี้นะและจังหวะที่เรายกขานะครับลองใช้เท้าที่ยืนอยู่เนี่ยทรงตัวจิกพื้นให้แน่นดูนะครับผมสร้างบาลานซ์ไปในตัวนะครับผมถูกต้องเลยเฮ้ยยกขาให้สูง4 3 2และ1มาเดี๋ยวเราไปบัตคิกนะฮะหาพื้นที่ให้เหมาะสมนะครับอย่างบางทีเราพอออกกำลังกายไปสักพักเนี่ยอาจจะมีเหงื่ออาจจะลื่นนะฮะพื้นอาจจะแบบมีความลื่นอาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเหงื่อฮะพยายามเช็ดเหงื่อตลอดเวลานะครับผมหรือถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปสามารถจิบน้ำได้เลยเนาะมาบัตคิกฮะ let's go ปึ๊บแบบนี้นะครับในท่าบัตคิกนะฮะให้ขาเราเนี่ยขนานกันได้มากที่สุดนะครับและงอเข่าไปด้านหลังนะครับเข่าเราจะไม่ยกมาด้านหน้าจนเกินไปเนาะไปด้านหลังแบบนี้ตัวตรงเก็บท้องนะครับเยี่ยมมากอีก15วินาทีนะครับผมเยี่ยมมากครับเซตสุดท้ายลองทําให้เร็วขึ้นดูครับก็จะเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจเราให้สูงขึ้นเบิร์นได้มากขึ้นด้วยนะครับ3 2และ1

0: เอกกลับไปทำซูเปอร์แมนกันมาฝึกออกกำลังกายในกล้ามเนื้อหลังนะครับแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยฮะวันนี้
1: ใช่
0: ให้หลังแล้วแข็งแรงฮะเหยียดแขนไปด้านหน้าเหมือนเดิมครับเก็บค้างใกล้คอแบบนี้ในท่าแรกนะครับเก็บค้างใกล้คอไว้ถ้าเราเงยจนเกินไปจะสังเกตได้ว่าบ่าเราจะตึงนะฮะมา
2: ปึ๊บตามองพื้นปึ๊บ30วินาทีนะครับเข้าสู่เซตสุดท้ายแล้วนะครับผมมาทำให้เต็มที่เนาะปึ๊บยืดแขนให้ไกลตัวนะฮะปึ๊บถูกต้องครับครึ่งทางนะ10วินาทีสุดท้ายปึ๊บเยี่ยมมากครับ4 3 2และ1
0: โอเคปึ๊บเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราวาดแขนแบบนี้เกงปีกช่วงนี้นะครับเวลาที่เรามันจะไม่ลักษณะเหมือนเราอกผายไหล่ผึ่งจะทำนี้บางคนไหล่ห่อเราทำการเปิดแขนไปแบบนี้นะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1 let's go ครับอันนี้เรามาสู่ท่าที่4กันแล้วครับผมครึ่งทางของเซตที่3แล้วยกอกขึ้นให้สูงเหมือนลักษณะซุปเปอร์แมนคิปเยี่ยมมากครับ15วินาทีสุดท้ายนะดีเป็นไงบ้างฮะทำมาเข้าสู่เซตที่3แล้ว
1: ได้บินได
2: ้ได้บินได้นะฮะ
1: ใช่แล้ว
2: ฮึบ
0: หลังน่าจะ
2: มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นแล้ว
0: 3
2: 2 1ฮึบ
0: มากลับไปยืนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมรอบนี้สายหลังนะถ้ารู้สึกว่าบาลานซ์เรายังไม่ดีนะครับลองขยับไปหาที่จับอาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเสาก็ได้นะครับมา4 3 2 1ไปครับปึ๊บและยกขึ้นมาเยี่ยมมากดันสะโพกด้านหลังดึงเข่าขึ้นมาให้สูงเนาะเยี่ยมมากฮะถีบเท้าจังหวะที่เราถีบขึ้นมานะฮะไม่แรงจนเกินไปเนาะถ้าเราถีบเร็วเกินไปบาลานซ์เราอาจจะไม่ดีได้นะฮะเหยียบมา15วิปึ๊บดี10วินาทีสุดท้ายครับมาทำให้เต็มที่เนาะยามเช้าแบบนี้ปึ๊บ4 3 2และ1โอเคครับเดี๋ยวเราไปบัดคิกกันต่อเหมือนเดิมฮะหรือถ้าใครบัดคิกไม่ไหวเราใช้การย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับมาเตรียมพื้นที่พร้อมฮะยืดอกสายตามองด้านหน้าไว้มามือควายหลังฮะ3 2 1 let's go ลำตัวตรงไว้นะครับผมแบบนี้ในท่าวัดคิกลองเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังดูนะครับผมหรือว่ากล้ามในแฮมสตริงเองฮะใช้ปลายเท้านะครับเขย่งซ้ายขวาถูกต้องเลย10วินาทีสุดท้ายครับทำให้เร็วขึ้นเล็กน้อยเบิร์นมากขึ้นเบิร์นอย่างต่อเนื่องนะฮะ4 3 2และ1โอเคครับมายืนๆนอนๆ นะวันนี้สลับกันอาจจะหน่วยตอนลุกนั่งนี่แหละตอนออกกำลังกายนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่มาเตรียมตัวแล้วครับซุปเปอร์แมน2ท่าสุดท้ายนะครับผมทำให้เต็มที่นะซูแมนใครยังไม่สูงลองยกให้สูงดู3 2 1ฮึบตึ๊บเยี่ยมมากครับยกแขนขึ้นนะฮะเก่งหลังและค้างสักหนึ่งจังหวะฮึบชึบดีครับสายตามองพื้นนะฮะฟังแค่เสียงของพวกเราถ้าสมมติว่าเราเงยหน้ามาบ่อยๆครับช่วงบ่ายจะตึงเกินไปนะฮะฮึบเยี่ยมมากครับ4 32และ1โอเคฮะเดี๋ยวท้ายนะครับเราว่ายน้ำบกนะฮะฟันแขนไปด้านหลังให้มากนะฮะยกลำตัวขึ้นให้สูงที่สุดนะครับมาหายใจเข้าลึกนะฮะเซตสุดท้ายท่าสุดท้ายกันแล้วครับของวันนี้มาก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจวัตรประจำวันของเราเนาะมา3 2 1ยกแขนให้สูงยืดตัวขึ้นฮึบเยี่ยมมากครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับทำให้เต็มที่นะฮะฮึบแขนแนบลำตัวฮึบถูกต้องครับ10วินาทีสุดท้ายครับ มา
2: อีกนิดเดียวฮะ
0: ไม่นานจนเกินไปฮึบ
2: 3 2และ

0: 1เป็นไงกันบ้างครับกับ3เซตที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายครับผม
1: โอเคค่ะโค้ชจ๊าบทีนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเรามายืดกันค่ะเ
0: รา
1: ทีนี้เราเปลี่ยนมายืดในแบบท่านอนกันบ้างนะคะเราเริ่มจากหลังส่วนล่างเนาะเมื่อกี้เราเล่นหลังส่วนล่างนะคะทีนี้อ่ะโน้มตัวลงไปด้านล่างก่อนเนาะและผลักตัวเองขึ้นมาค่ะปุ๊บสะโพกชิดพื้นไว้นะคะงอศอกเล็กน้อยเนาะแล้วเงยขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆผ่อนค่ะแบบนี้นะคะค้างไว้ประมาณสัก10วินาทีเนาะแล้วเราค่อยเปลี่ยนท่านะแบบนี้ทีนี้เราดันสะโพกไปด้านหลังค่ะใช้มือดันเนาะปุ๊บสะโพกติดส้นเท้าไว้นะคะแบบนี้ค้างไว้ค่ะว้าวกลับมาที่ท่าเดิมสักอีก1รอบนะคะโค้ชจ๊าบมาเมื่อกี้เราเล่นหลังส่วนล่างเนาะรู้สึกตึงทีนี้เรามาเปลี่ยนในท่า Cat and Cow บ้างนะคะเราจังหวะเราหายใจเข้าเนาะโก่งตัวขึ้นแบบนี้พอหายใจออกถึงสะโพกลงค่ะนี่ค่ะหายใจเข้าและหายใจออกอีกสักหนึ่งรอบค่ะและแอนด์ลงแบบนี้นะคะปุ๊บยกส้นดันส้นเท้าขึ้นมาค่ะยืดน่องนิดหน่อยและดันสะโพกไปด้านหลังทีนี้ก้าวขาขวามาด้านหน้าค่ะพับไว้เนาะและทิ้งสะโพกลงชันศอกไว้ค่ะแบบนี้นะคะโอเคทีนี้เราเปลี่ยนข้างกันบ้างเป็นด้านซ้ายบ้างปุ๊บแบบนี้โอเคสำหรับวันนี้เราไม่ค่อยเหนื่อยกันมากนะคะโค้ชจ๊าบเหมือนกลับมาในต้นสัปดาห์เนาะ
0: ใช่ครับเป็นวันอีซี่นั่นเองนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้นสัปดาห์ออกกำลังกายเพราะว่าหลายท่านอาจจะติดภารกิจค่อนข้างหนักถ้าสมมติเราออกหนักจนเกินไปอาจจะหมดพลังงานในแต่ละวันได้
1: ใช่
0: วันจันทร์เอาแบบเบาๆกันก่อนนะฮะ
1: ทีนี้ก้าวขาขวามาตรงมือค่ะปุ๊บและทิ้งน้ำหนักตัวลงไปหายใจเข้าเหมือนเดิมจังหวะเรายืดกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะเราพยายามไม่กั้นหายใจเนาะหายใจแบบปกติเลยให้ช้าลงทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะปุ๊บเป็นด้านซ้ายบ้างโอเคทำตัวตรงนะคะก้าวเวลาก้าวขานะคะให้อยู่ขนานมือเนาะแบบนี้ทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะค่อยๆไต่ขึ้นมาเนาะเท้าขึ้นมาหามือค่ะและก้มค้างไว้แบบนี้ถ้าใครไหวนะคะมือชิดแตะพื้นได้เลยแต่ถ้าไม่ไหวจับข้อเท้าจับข้อเข่าได้เอาเท่าที่เราไหวนะคะรู้สึกตึงพอไม่ฝืนตัวเองจนเกินไปแล้วค่อยๆเงยขึ้นมาค่ะยืดหัวไหล่เล็กน้อยกดหัวไหล่ลงนะคะดึงเข้าหาลำตัวทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะโอเคค่ะโค้ชจ๊าบ
0: ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการออกกำลังกายรูปแบบ Easy Cardio ในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์นอกจากออกกำลังกายแบบกับพวกเราแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งสปอร์ตหรือว่าฟุตซอลหรือว่าสุขภาพมีหลายคอนเทนต์มากมายนะครับและก็จะมีโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับในแต่ละ EP แตกต่างกันไปสามารถรับชมได้ทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: A group of children named Yuri, Ang Pao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Pao, Park Bung, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming. Yay! Good morning.
1: Good morning.
2: My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, narak. Okay, let's go to the next one. Oh, it's not possible. Let's go to the next one.
3: My name is Ang Pao. I'm 8 years
0: old. Last one. Turn like that.
4: My name is Yuri, I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg, I'm 34 years old. Hey, toklong Teacher Greg, ayo, how lai, huh?
5: 34!
0: Hey, 34! What's that? 34?
4: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg, son, which are lai, huh? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษา
6: อังกฤษ
0: นั่นเองครับ
6: ผมดีใจมากเลยครับที่ทีเจอร์มาผมถึงสวนหลังบ้าน
0: ทีเจอร์ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
6: ทีเจอร์มานี่ทีเจอร์เห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับทางนี้
0: ทางนี้เหรอว้าวโอ้ใหญ่มากเลยครับสอนคำว่าม้าภาษาอังกฤษว่า
5: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
6: ไม่จริงครับ
7: เป็นเครื่องไม้คร
0: ับโอ้ทำจากไม้ wooden horse
5: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมาก
2: เราจะพาลิเชียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเชียพร้อมหรือยังครับ
0: โอ้ทีเชอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
6: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
6: เดินตามพวกผมมาเลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
6: เราอยู่ในกรงไก่ครับ
0: เห็นรอบเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
5: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
5: มีกา
7: ไก่กระจอกเทศครับ
0: นกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เ
0: ก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
5: chicken
0: เฮ้ยได้แล้วไก่จะร้องว่ายังไงครับ
5: เอ๊ะเอ๊ะ
0: เอ๊ะรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่าคาคูดูดูดูไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
3: เยอะเลยครับ
0: เช่น
3: ห่านหมูกระต่ายแพะไก่และก็เป็ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ดจัก
5: จัก
0: ได้ละห่านดูดีนะ goose
5: goose
0: และกระต่ายคือ rabbit
5: rabbit
0: ชัดเจนครับ
6: แล้วก็หมู
0: โอ้หมู pig
5: pig
0: แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
5: อูดอูด
0: อูดอูดที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยเออจริงจะนั่นนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอูดอูดอ้อยอ้อย
6: เราหันไปหันสัตว์กันไหมครับ
0: sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
6: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ทีเจอร์ก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
6: อยู่ตรงนู้นครับ
0: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
6: ได้ครับ
0: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย colored greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
5: แพะครับ
0: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
5: goat
0: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
6: กินได้ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
6: แครอทครับ
0: ถูกต้องแครอทเดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
6: ครับ
0: ยู กินเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
1: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกร์ไปทำอะไรดีครับ
1: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
5: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
5: rooster
0: ทีเจอร์แกร์ได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
1: ครับ
0: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
1: ครับ
0: อ่ะเย
1: ้ไข่ไก
0: ่สองฟองแล้ว
1: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีครับไข่เจียวหรือไข่ดาว
8: ไข่เจ
0: ีย
8: ว
0: โอเคจัดให้ครับ
9: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
1: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
10: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
0: ้บ้านต้นไม
10: ้ซิปไลน์
0: ก็มีครับ
10: แล้วก็เด้งดึงคร
0: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
5: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
5: tree house
0: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
1: zip line
0: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงสูงแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
1: สไลเดอร์ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
1: ก็เร็วมากๆเลยครับ
0: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนหน่อยไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อก็ขึ้นได้ยังไงครับนั่นคืออะไร
1: เป็นเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
5: climb the rope
0: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
1: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
1: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
1: ลงมาเลย
0: ว้าวเฮ้ยทำเปาหยุดหยุดวู้ฮู้ว้าว
1: พี่เจ้าต่างนะครับแบบ
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูของพี่เจ้ามันจะเร็วแค่ไหนครับ
1: ครับ

0: Okay. Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. Sadhu. See you soon. 3, 2, 1. Wow. เป็นยังไง
1: โอเคไหมครับ
0: โอมากเลยสนุก
1: จีเจอร์ครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะแต่ที่เจอร์กระโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่าซิปไลน์ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายผู้ที่ยังไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่นI am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วคร
0: ับ 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆไปโอ้โหเย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้

0: ก่อนฮะ Let's try it Ready Steady Here we go Bye ลงมาแล้ว
1: ทีเจอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเจอร์ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
1: ครับ
0: life jacket
2: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทีเจอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อทีเจอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับเพื่อใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
0: ใช่แล้วนะครับแล้วจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือก
1: ครับ
0: โอ้น่าเล่นมากเลยนะครับ
1: คร
0: ับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมะได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทําให้เขามีความหงแหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ทีเจอครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลย
1: ทีเจอชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคลนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ

0: หินอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
1: เชื่อค่ะหนูให้ใครเอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
0: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวค่ะ
0: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
2: wooden horse
0: เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
2: ostrich
0: เสื้อชูชีพ life jacket
2: life jacket
1: life jacket
0: นี่ถูกต้องครับ
3: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
3: ครับ
0: Thank you very much ผักบุ้ง Thank you ขอบคุณมากครับToday was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye-bye. คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีก A. OstrichB. Green Duck C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วอยู่นี่ว่า
5: ว่าน่าจะอิ่ม
0: แน่อิ่มแล้วใช่ไหม
5: โบนี่ใส่เลยแม่
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลัง
2: ด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจน์กลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending goal without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: เมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ขอบคุณดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกียรติเสพสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งาน

0: จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ย ประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนน่ะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียน Mass Communication เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับCross Caption เนี่ยเป็นก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลย
1: ครับ
0: แต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ บนออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ลองมาใช้งานอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอ
1: ค
0: เคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีก
1: เ
0: นี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการ

0: ษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนนี้ self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate
1: ครับ
0: YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาอ่ะ account Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคตถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยดังนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ครับและงั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง Hashtag Speech Guide Hashtag Technique ในการพูด
1: จริงๆแล้ว The Speech Guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The Speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับมันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย
0: คุ
1: ณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไส้ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนลก็คือพูดให้เป็นภาพนิ่ง
1: ภาพปกที่เห็นทุกอันเลยครับ Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยเอาจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัตรัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ the speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอด

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆและให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ย TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอะเก๋าเราอะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟควิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กเด็กประมาณครับอายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนเขาถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆม.ปลายและน้องมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำ อย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เราเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นๆมันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องเนี้ยมันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่สองก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่สามเนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: โอเค
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าต้องพูดเรื่องเก็บ requirement

แอนด์ความต้องการรวมถึงการทำพวก Data Flow Diagram พวกวิซิโอเป็น Visualize ครับการทำ Visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: นะครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสด
0: okay. อ
1: ย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโหยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bulletหลักๆแล้วทำบูลเลตแล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
0: ์
1: นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของคอตเลอร์ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ4CS มองคอน sumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไปแอดโวเคทเพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: มินิมัมดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองไว้แล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
0: ้
1: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไรสองทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ สามเนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
0: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยอะจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
1: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของในมีตติ้งนั้นนะครับ5% ชั้นแรกเสร็จแล้วคอมพานีโปรไฟล์ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละหลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากแล้วสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบิ่มเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5
0: สไลด์แรก
1: 5สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชน

0: นะครับคริปโตเคอเรนซี NFT
1: ครับ
0: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเอิร์นนี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
1: ครับ
0: แต่อะไรที่มันยากยากยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
1: ครับ
0: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
1: อ
0: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
1: ครับ
0: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
1: ครับ
0: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: ิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติการขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: ที่อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆนะครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: Hashtag Speed Guide Hashtag Code Hashtagเก่งแฮชแท็กทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับ
1: ดีเลยครับ
0: ครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
2: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทแคริแอมซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: ครับ คนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical dataBiographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ After Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค
1: ่ะและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนระไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนส์แบร์เกอร์อาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมี commission
1: โอ้
0: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่โซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต่างจองระหว่างเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: Teaching, the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
1: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
0: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนั่นแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194

0: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
2: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
1: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาแล้วครับ espresso
4: Espresso, like what?
3: Yes.
4: This is not an espresso.
3: Huh? Espresso.
4: No. I ordered an espresso. This is not an espresso.
3: Huh? In Thailand, espresso.
4: Oh my, that's so sweet.
3: Thank you. You're so sweet too.
5: บ้าเหรอตัวเธออ
3: ะไรล่ะคะ
5: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
3: เหรอ
5: เขาเลยบอกว่ากาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
3: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
5: นี่เอสเปรสโซ
3: ่ครับผม
5: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ
6: ่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบไทยแลนด์โอลี่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้าแหละครับฝรั่งก็ถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับพี่เอ็กซ์ครับ
3: เข้าใจครับ sorry I will make it for you again
5: ดี
4: excuse me can I also have cappuccino with skim milk
3: skim
5: งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skim milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% เนี่ยนะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นก็ว่าก็จะได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
3: มีครับผม
5: ดังนั้นจัดสิครับ
3: ไปครับ
1: กันบ้างค่ะน้องๆจากรายการ Chris Job เนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย

0: ครูพี่แนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
1: สังเกตเห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
0: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะso บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
1: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่า he ran so quickly that I couldn't keep up with him ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
0: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี he is diligentใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
1: อะอะครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสียจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค City Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่านะตรงไปข้างหน้านะเขาบอกว่าเป็น Parliament นะฮะ Parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาคือปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะอันนี้ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบนะเขาบอกมันโชคดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะ but here they reallyuse the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
3: and as we promised bro back homeIt's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi, more formally known as Empress Elizabeth of Austria.
4: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซีซี
3: ่ As an important figure in European historyCici stood beside her husband, who was also her cousin, Emperor Franz Joseph, as they ruled one of the world's great powers, the Austro-Hungarian Empire.
4: พระนางซีซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
3: The CC Museum is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth, including parasols, gloves, and royal utensils, which all reflect her true personality and identity.
4: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
5: มองซ้ายมองขวานี่หลายๆคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมที่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
6: One could imagine that living in a palace you would have everything
5: โอ้โหหลายๆคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินี Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดินีอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าเออน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
6: คือพวกพอร์ซีเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดิสเซอร์ทคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือ silverware ของจริงเลยนะอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า imperial arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจะคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่า family tree family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าว now talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ an automated door wow how cool
3: Not too far from Empress Sisi's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
4: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
3: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
4: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
5: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณนี้นะ
6: Is that a boy's armor?
5: โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสุรินแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ Due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
1: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะ น้องๆคะคำว่า true นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ true บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า true บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
0: นอกจากนี้นะคะคำว่า true too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะ true บวก adjective บวก too แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ too บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ too บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะEnglish isn't too difficult. ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
0: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk. เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walk มันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
1: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
0: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective และบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
1: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King
7: Good morning Vocab King
8: All right Hasi your category is astronomy Are you ready
9: Yes
8: Your first word is nebula
9: Nebula
8: Correct nebula
10: Okay ตอนนี้ฮาซีนำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะโอเค
8: All right our category is geography your first word is iceberg
11: I C E B E R G
8: correct excellent oh the crowd goes wild round two
10: okay
8: here we go your next word is asteroid.
9: A-S-T-E-R-O-I-D
8: Correct! Asteroid!
10: มือน่ารักก็ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอไหมเอา 2-2 ไหมต้องตอบว่าเอา 4 ถูกต้องเอานะ
8: Ready? Ready? บุญ Your next word for geography is Equator
11: E-Q-U-A-T-O-R
8: Correct! He tied it! 2-2
10: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
8: Round 3. Astronomy. Your word is supernova.
9: S-U-P-E-R-N-O-V-A.
8: Correct! Supernova!
10: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
8: Your next word is continent.
11: C-O-N-T-I-N-E-N-T.
8: Correct!
10: คืออะไรคะคอนติเนนต์ทวีปเก่งมากเอคู่นี้จะเข้า Sudden Death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
8: Your fourth word for astronomy is meteorite
9: M E Meteorite.
8: Meteorite.
9: Meteorite.
8: Correct! You got it!
10: What happened?
8: One letter. T.E.
12: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัว E มานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
10: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
8: Number 4 Your word is landscape
11: L A N D S C A P E
8: Correct you got it easy
10: โอ้เหลืออีก1คำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
8: The final word for the category astronomy is Andromeda
9: A-N-D-R-O-M-E-D-A
8: Correct! Andromeda! It's a constellation
10: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
8: All right, the final word for geography is mountain range.
11: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
8: You got it! Sudden death again!
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
1: วันนี้นะคะครูพี่เนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
0: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
0: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcanoแปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
13: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดคนที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
14: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
13: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและ การฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
15: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
13: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
1: โอ้โหเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
0: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้าง
1: ข้าวผัดFried rice
0: ข้าวเหนียว
1: Sticky rice
0: ข้าวสวย
1: Steam rice
0: ข้าวกล้อง
1: Brown rice
0: ข้าวหอมมะลิ
1: Jasmine rice
0: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ steam rice คำที่3ข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่4ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลย
1: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
0: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลที่จะค่ะ
1: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
0: ข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountainMountain range เทือกเขา iceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam rice ข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
0: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่เน็ตแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม thank แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of you that's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้ฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ดSounds great, but I have work to do. Or sounds great, but I have so many things to finish by tonight. เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity. What a pity. โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity. I will be abroad then.What a pity I will be abroad then. คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestants.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: Future. Future.
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is future.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D E S C I N E
1: Okay your answer is

0: Incorrect. I'm so sorry. The correct spelling of disease is DISEASE.
1: ชื่ออะไรคะ
2: คาดีครับ
1: คาดีคาดีอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 12ครับ
1: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
2: 50% ครับ
0: Do you feel confident?
2: Yes.
0: All right. You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is alphabet.
2: A-L-P-H-A-B-E-T, alphabet.
0: Your answer is... correct. Good job.
1: Yeah. Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์กลับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
3: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
3: 11ปีค่ะ
1: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is champion
3: C H A M P I A N
0: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C H A M P I O N
1: ชื่ออะไรคะ
4: น้องอายค่ะ
1: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
4: ไม่ค่ะ
1: ดีมากมากเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is fountain
4: F A L T I A N
0: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell fountain is F O U N T A I N
1: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
1: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
1: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
0: Your word is stadium Okay, one more time stadium
5: S-T-A-D-I-U-M
0: Your answer is... correct! That is the correct way to spell stadium
1: โล่งอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพลุกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ตําได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจูนครับ
1: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
6: 11ครับ
0: Do you feel ready?
6: Yes
0: All right, well, you only have one word to win
1: Let's play spelling
0: Your word is president
6: P-R-E-S-E-D-E-N-T
0: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
1: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
7: แองจี้ค่ะ
1: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
7: 10ปีค่ะ
1: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is village.
7: V-I-L-L-A-G-E.
0: Your answer is... correct. Good job.
1: Yeah. เก่งมากค่ะ village. เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
7: อยู่แล้วค่ะ
1: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องที่ไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อทีครับ
1: น้องทีอายุเท่าไหร่คะ
8: 11ครับ
1: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
0: Have you been practicing your spelling?
8: Yes
0: Okay, you feel ready? All right
1: Let's play spelling
0: Your word is remote Remote
9: R-E-M-O-T-E
0: Okay, your answer is

0: Correct. Good job.
1: เก่งมากตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ย Shake it off ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Microsoft เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
2: โนเน่ครับ
1: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีครับ
1: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is repeat.
2: R-E-P-E-A-T.
0: Your answer is... correct! Good job!
1: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
3: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Audition เล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9มีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: และเข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
4: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
1: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
5: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 1
1: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Technology พร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
5: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Phone
5: P-H-O-N-E
0: Fax
5: Pass
0: Camera
5: C-A-M-E-R-A
0: Media
5: Pass
0: Computer
5: C-O-M-P-U-T-E-R
0: Laptop
5: L-A-P-T-O-P
0: Website
5: W-E-B-S-I-T-E
0: Network
5: N-E-T-W-O-R-K
0: Battery
5: B-A-T-T-E-R-Y
0: Television
5: T-L-E-V-I-S-O-N
0: Television
5: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N
0: Fax
5: F-A-S-H
0: Fax
5: Pass
0: Media
1: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะ

0: ัดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า fact ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell facts is F A X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องไคลี่เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
2: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
2: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now. Onion.
2: Onion. Pass.
1: Tomato.
2: T-O-M-A-T-O.
1: Potato.
2: Again, please.
1: Potato.
2: P-O-T-A-T-O.
1: Corn.
2: C-O-R-N.
1: Carrot.
2: C-A-R-O-T.
1: Garlic.
2: Pass.
1: Lettuce.
2: Pass.
1: Parsley.
2: Pass.
1: Spinach.
2: S-P-I-N-S-H.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโอ้ก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
1: Onion is spelled O-N-I O N. The next word is spinach. S P I N A C H.
0: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้หมายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
2: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
2: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
2: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now. Cello.
2: C-H-E-L-L-O.
1: Cello.
2: Pass.
1: Drums.
2: D-R-U-M-S.
1: Piano.
2: P-I-A-N-O.
1: Bass.
2: B-A-S-E.
1: Bass.
2: Pass.
1: Violin.
2: V-O-I-L-I-N.
1: Violin.
2: V-I-O-L-I-N.
1: Flute.
2: F-L-U-I-T.
1: Flute.
2: Pass.
1: Trumpet.
2: T-R-U-M-P-E-T.
1: Guitar.
2: G-U-I-T-A-R.
1: Cymbals.
2: S-Y-M-B-L-B-L-E.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
1: Correct way to spell cello is C E L L O
0: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
1: the word bass
2: yeah
1: you spelled it B A S E
2: yeah
1: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is B A S S
0: คำว่า bass น้องแองจี้ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดี๋ยวไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
2: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling

0: We will start now. C.
1: S-E-A.
0: River.
1: L-I-V-E-R.
0: River.
1: L-I-V-E-R.
0: River. River. R-I-V-E-R. Tree.
1: T-R-E.
0: Lake.
1: Pass.
0: Island.
1: I-R-O-N.
0: Island.
1: I-S-L-A-N-D.
0: Beach.
1: B-L-E-A-C-H.
0: Beach.
1: B-L-E-A-C-H.
0: Beach. Beach.
1: B-E-A-C-H.
0: Valley.
1: Pass.
0: Rainbow.
1: R-A-I-N-B-O-W.
2: คำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร lake
0: the correct way to spell the word lake is l a k e
2: what was the other word that he missed
0: valley valley is spelled v a l l e y
2: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไวท์ช็อปเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ
3: 9
2: มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
1: 4
2: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: จะพานะ
2: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมเรียงคาโนเน
1: ่พร้อม
2: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
0: we will start now ship
1: s i p ship
0: train
1: t r a i n
0: metro
1: Pass.
0: Plane.
1: P-L-A-N-E.
0: Tram.
1: Pass.
0: Yacht.
1: Pass.
0: Cruise.
1: Pass.
0: Tricycle. Tricycle.
1: Pass.
0: Skytrain.
1: S-K-Y-T-R-A-I-N.
0: Helicopter.
1: H-E-L-E.C-O-P-T-E-R
0: Helicopter
1: Pass
0: Metro
1: Pass.
0: Metro Tram
1: T-R-A-M-P
0: I'm sorry
2: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
1: T-R-A-M
2: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
0: The next word is yacht This is a difficult wordBecause it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
2: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่ให้
0: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good morning. Bye.
4: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients. So there are many drugs left in the community.which increases the burden of national medical expenses.

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเคาเจอร์นั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันเนี่ยครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีเนี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่ของ